0: ช้ชีวิตแบบคนปกติหรือกลับไปทำผิดซ้ำเนี่ยมีโอกาสสูงแค่ไหนซึ่งเรื่องนี้น่าจะขับเคลื่อนกันอย่างมากขึ้นในอีกระดับหนึ่งด้วยครับ
1: สำหรับคดีนี้ตำรวจจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว4รายพร้อมนำตัวพร้อมคำร้องฝากขังศาลจังหวัดพัทยาและศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูงพฤติการร้ายแรงประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านหากปล่อยชั่วคราวเกรงว่าจะหลบหนียกคำร้องชวิษาประทุมมารายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นวางมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงระบบเพื่อยกระดับมาตรฐานการสอบท้องถิ่นนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ยกระดับมาตรฐานการสอบบรรจุบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศโดยกำหนดกรอบการติดตามผลการดำเนินการภายใต้แนวคิดวันนี้สั่ง7วันรายงาน30วันเห็นผล90วันสรุปเพื่อให้การปฏิรูประบบเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและตรวจสอบได้โดยภายใน7วันให้สำรวจและรวบรวมข้อเสนอเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงในการทุจริตของกระบวนการสอบพร้อมรายงานแนวทางปรับปรุงในระยะเร่งด่วนภายใน30วันให้เสนอและเริ่มดำเนินมาตรการยกระดับความโปร่งใสของการสอบในส่วนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสท.รวมถึงจัดทำแนวทางติดตามข้อร้องเรียนและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภายใน90วันให้สรุปผลการดำเนินงานพร้อมเสนอแนวทางปรับปรุงระเบียบขั้นตอนหรือมาตรการที่จำเป็นเพื่อยกระดับมาตรฐานการสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และลดโอกาสเกิดการทุจริตในอนาคตย้ำว่าเป้าหมายของนโยบายครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่คือการสร้างระบบที่ทำให้การสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบริหารท้องถิ่นของประเทศ
3: รัฐบาลปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่อนปรนเงื่อนไขการถือครองยานพาหนะของผู้มีรายได้น้อยพร้อมขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคมนี้
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่ารัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบปรับหลักเกณฑ์การพิจารณาสิทธิ์ในส่วนของการถือครองยานพาหนะเพื่อลดผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยโดยจะไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและรถยนต์รถพ่วงรวมถึงรถเพื่อการเกษตรที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปขณะที่รถคลาสสิกหรือรถสะสมจะไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวซึ่งที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบกได้เปิดรับคำอุทธรณ์ผ่านสำนักงานขนส่ง214สาขาทั่วประเทศมีผู้ยื่นอุทธรณ์ในประเด็นเกี่ยวกับยานพาหนะแล้วกว่า 200,000 รายโดยการยื่นอุทธรณ์ขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคมนี้และผู้อุทธรณ์ต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจึงจะได้รับสิทธิ์ในรอบใหม่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569
5: ย้ำนะคะว่ารัฐบาลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนคนที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วไม่ต้องลำบากไปที่สาขาของกรมการขนส่งทางบกนะคะสามารถไปที่ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยก็คือไปที่อำเภอได้แต่ไม่ได้แปลว่าพอยื่นอุทธรณ์ปุ๊บแล้วท่านจะได้สิทธิ์ทันทีมันก็จะต้องมีการดูว่าเข้าเกณฑ์ไหมถ้าเข้าเกณฑ์ปุ๊บก็จะได้สิทธิ์นั้นแล้วก็1ตุลาคมก็เริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ
4: ด้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำถึงนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะการเปิดที่ว่าการอำเภอทุกแห่งเป็น One Stop Service ให้บริการประชาชนในการยื่นอุทธรณ์โดยให้กำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ในลักษณะเคาะประตูบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเข้าถึงการตรวจสอบข้อมูลในการอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ได้มากที่สุดส่วนประชาชนที่พบว่าถูกนำชื่อไปแอบอ้างเป็นเจ้าของบริษัทหุ้นส่วนบริษัทถูกนำไปเปิดบัญชีม้าหรือถูกนำไปกระทำการใดๆโดยไม่รู้ตัวจนส่งผลให้ไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสามารถแจ้งที่ที่ว่าการอำเภอเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและเอาผิดกับผู้ทำผิดได้อีกด้วยนฤมลอุดมพรรายงาน
2: ห้างค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสูงสุดร้อยละ60ในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ X Local Low Cost

0: พูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.และสมาคมการค้าส่งปลีกไทยนำห้างค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นกว่า130แห่งรวม800สาขาใน76จังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพX Local Low Cost ตั้งแต่เมื่อวานนี้ถึงวันที่15สิงหาคมโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันอาทิข้าวสารน้ำตาลน้ำมันพืชอาหารกระป๋องผงซักฟอกและยาสีฟันมาจำหน่ายในราคาสุดพิเศษลดสูงสุดถึงร้อยละ60ช่วยลดภาระค่าครองชีพบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั่วไปและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงช่วยเหลือร้านค้าปลีกรายย่อยในการซื้อสินค้าราคาถูกไปจำหน่ายต่อสร้างโอกาสให้ SME และเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นนำสินค้ามาวางจำหน่ายกระตุ้นการหมุนเวียนของเศรษฐกิจฐานราก
1: กระทรวงการคลังเตรียมเปิดขายพันธบัตรออมพลัสรอบใหม่ระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคมนี้หลังจากได้รับกระแสตอบรับรอบแรกเป็นอย่างดีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงความคืบหน้าการจำหน่ายพันธบัตรออมพลัสโดยขอบคุณประชาชนที่ให้ความสนใจและเชื่อมั่นในพันธบัตรของกระทรวงการคลังผลจากการเปิดจำหน่ายรอบแรกวงเงิน 2,000 ล้านบาทจำหน่ายหมดภายในเวลาเพียง21วินาทีสะท้อนถึงความสนใจในการออมและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อพันธบัตรรัฐบาลรวมถึงความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยโดยกระทรวงการคลังจะเปิดจำหน่ายรอบที่2ระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคมนี้พร้อมเดินหน้าส่งเสริมการออมและพัฒนาผลิตภัณฑ์การออมระยะยาวอย่างต่อเนื่อง
2: ล็อตแรก 2,000 ล้านหมดในเวลา21วินาทีแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะครับทางกระทรวงการคลังจะออกขายทุกเดือนรอบต่อไปเนี่ยวันที่3ถึงวันที่5สิงหาคมนี้นะครับซึ่งจะผ่านช่องทางบอนคอนเน็กต์และตรงนี้เราจะให้สิทธิ์รายย่อยก่อนที่เรียกว่า small lot first ง่ายๆก็คือคนที่จองซื้อต่ำๆเนี่ยจะมีโอกาสได้สูงกว่าคนที่จองซื้อยอดใหญ่ๆเพื่อเราต้องการให้ประชาชนจะสามารถมาลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยของรัฐบาลที่ plus ดอกเบี้ยสูงขึ้นนะครับแล้วช่องทางการจำหน่ายที่ง่ายขึ้น
0: กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อน6ยุทธศาสตร์วางเส้นทางอาชีพเยาวชนไทยตั้งแต่ในห้องเรียนนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อเชื่อมโยงการศึกษาการพัฒนาทักษะและการจ้างงานเข้าด้วยกันโดยมุ่งเน้นยกระดับจากระบบจบแล้วค่อยหางานไปสู่การวางเส้นทางอาชีพตั้งแต่อยู่ในห้องเรียนผ่าน6วาระขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ได้แก่การเรียนตรงทักษะจบแล้วมีงานทำการไม่ทิ้งเด็กคนใดไว้ข้างหลังการฝึกงานได้ปลอดภัยและได้ประสบการณ์จริงการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายการเพิ่มศักยภาพการศึกษาด้วยบุคลากรคุณภาพจากต่างประเทศและการปฏิรูปการศึกษาสู่การเรียนรู้เพื่อมีรายได้โดยเห็นพ้องปรับปรุงระบบ e-work permit สำหรับครูต่างชาติซึ่งกระทรวงแรงงานได้ลดขั้นตอนและระยะเวลาการขอและต่อใบอนุญาตทำงานรวมถึงการเชื่อมโยงหลักสูตรอาชีวศึกษากับระบบธนาคารหน่วยกิจเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสามารถผลิตและป้อนบุคลากรเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ตรงตามความต้องการ
3: กระทรวงศึกษาธิการนี่เป็นคนป้อนบุคลากรให้กับกระทรวงแรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงานนะครับเพราะงั้นจึงจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพูดถึงเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องการใช้แรงงานที่เด็กที่อายุ15ปีแล้วก็ต่ำกว่า18ปีทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจะต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลทางระบบเข้าด้วยกันเพื่อทำให้เด็กไม่หลุดออกจากนอกระบบการศึกษาแล้วก็สามารถมีงานทำแล้วก็สามารถที่จะมีวุฒิการศึกษาด้วย
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: นายกรัฐมนตรีสั่งการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่สำหรับผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายืนยันตัวตนโดยสามารถยืนยันตัวตนได้2ช่องทางผ่านแอปเป่าตังและทางหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทั้งนี้สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่12มกราคม2570หากมอบอำนาจให้ใช้สิทธิ์แทนต้องเตรียมเอกสารยื่นต่อธนาคารดังนี้ 1. หนังสือมอบอำนาจ 2. บัตรประชาชนตัวจริง 3. สำเนาประจำตัวคนพิการถ้ามีหรือใบรับรองแพทย์ถ้ามีสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: 7:15 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของพลตรีอาลีอับดุลลาฮีอาลีบาดีผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางกาตามอันบียาแห่งกองทัพอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่กล่าวหาว่าสหรัฐกำลังทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความตึงเครียดขึ้นพร้อมเตือนว่าประเทศใดก็ตามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ให้ความร่วมมือกับสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านจะต้องเผชิญผลที่ตามมาอย่างรุนแรงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่ว่าสหรัฐจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงอีกครั้งซึ่งสอดคล้องกับรายงานของหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ที่อ้างว่าประธานาธิบดีทรัมป์สั่งการให้กองทัพสหรัฐเตรียมเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ในสัปดาห์นี้
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์ประสานงานปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนหรือSOCC เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่นายมูฮัมมัดอันเอริยานีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศของฝ่ายรัฐบาลเยเมนกล่าวหาว่ากลุ่มกบฏฮูตีจะเรียกค่าธรรมเนียมเรือที่เดินทางผ่านช่องแคบบับอันมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดพร้อมเน้นย้ำว่าจะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการสัญจรผ่านช่องแคบแห่งนี้ทั้งนี้การที่รัฐบาลอิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐและอิสราเอลทำสงครามกับอิหร่านจึงทำให้ช่องแคบบับอันมันเดฟมีความสำคัญเพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบีย
1: สารข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเฟอร์นันโดกรันเดมาลาสการัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของสเปนเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายราว 60,000 คนที่ว่ายน้ำข้ามพรมแดนจากโมร็อกโกเข้ามาในเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาได้เดินทางกลับไปยังประเทศโมร็อกโกเกือบทั้งหมดแล้วจึงทำให้สถานการณ์ในเมืองแห่งนี้เริ่มกลับสู่ภาวะปกติอย่างไรก็ตามนายกันเดมาลาสกายืนยันว่าตัวเลขผู้อพยพชาวโมร็อกโกที่จมน้ำเสียชีวิตระหว่างพยายามว่ายน้ำเข้ามาที่เมืองเซลตาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย67รายทั้งนี้เหตุการณ์ผู้อพยพชาวโมร็อกโกพยายามเข้าไปในเมืองเซลตาของสเปนทำให้หลายประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปต่างเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมพรมแดนเพื่อรับมือกับการหลั่งไหลของผู้อพยพผิดกฎหมายอย่างฉับพลัน
0: ทางการโคลัมเบียออกแถลงการที่ระบุว่าเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดคาร์บอมใกล้กับสถานีตำรวจแห่งหนึ่งในเมืองกูกูตาทางตะวันออกเฉียงเหนือของโคลัมเบีย ซึ่งเป็นพรมแดนติดกับเวเนซุเอลาเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย11รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้รถยนต์และอาคารที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุได้รับความเสียหายเหตุระเบิดในครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีโคลอมเบียของนายอาเบลาโตเดลาเอสปรีเอลานักการเมืองฝ่ายขวาจัดจะเริ่มขึ้นในวันที่7สิงหาคมนี้โดยนายเดลาเอสปรีเอลาประนามว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นการก่อการร้ายอย่างไรก็ตามยังไม่มีกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มใดออกมายอมรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุลอบวางระเบิดในเมืองกูกูตาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีวีคัพ2026เล็กแรกที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามหลังจากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมสนามนัดแรกเอาชนะอินโดนีเซียมา3-1เซตล่าสุดมาลงสนามนัดที่2พบกับฟิลิปปินส์ซึ่งทีมนักตบสาวไทยเล่นได้เหนือกว่าตบเอาชนะไปได้3-2เซตทีมสาวไทยเก็บชัยเป็นนัดที่2คว้าเพิ่ม2แต้มมีรวมเป็น5แต้มนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับเวียดนามในวันนี้เวลา 19:00 น.ถ่ายทอดสดทางช่องวัน31ซึ่งเป็ดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์300รายการไทเปโอเพ่น2026ที่ประเทศไต้หวันในรอบรองชนะเลิศหญิงคู่ฮาไททิพมิจาดกับนภภากรตุงคัสถานมืออันดับ36ของโลกแพ้ให้กับซูมิเรนนาคันดะกับมิยูทากาฮาชิคู่มืออันดับ71ของโลกจากญี่ปุ่น1-2เกม21-18 11-21 และ16-21อยู่เส้นทางในรอบรองชนะเลิศสำหรับรายการต่อไปนักเบดมินตันไทยจะไปแข่งขันรายการ World Tour Super 300 Korea Master 2026ระหว่างวันที่4ถึง9สิงหาคมที่เมืองอาซันประเทศเกาหลีใต้เทนนิสอาชีพหญิง WTA 125ออสลัมบราแวนโอเพ่นที่ประเทศแคนาดาในรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ111ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการพยายามสู้สุดความสามารถก่อนพ่ายให้กับเทย์ล่าเพรสตันมืออันดับ119ของโลกมือวางอันดับ3ของรายการจากออสเตรเลีย1-2เซต7-5 3-6และ3-6อยู่เส้นทางในรอบรองชนะเลิศรับเงินรางวัลไป 11,705 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 392,500 บาทพร้อมคะแนนสะสมอันดับโลก49คะแนนเทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลกโบเทนิสทัวร์จูเนียร์ระดับ J60 รายการโอโปเปรัก2026ที่ประเทศมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศหญิงคู่โชจิรินแก้วเก่านักเทนนิสเยาวชนไทยจับคู่กับลันวานัสวานทานี่เป็นคู่มือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะคู่ของซูหมิงโหยจากจีนกับฉีเป่ยหยูจากฮ่องกง2-0เซต6-1และ6-3คว้าแชมป์ได้สำเร็จรับคะแนนสะสม 11.25 คะแนนนับเป็นการคว้าแชมป์ประเภทคู่สัปดาห์ที่2ติดต่อกันของโชจิรินหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคว้าแชมป์รายการ J60 ที่เมืองเซเลมบานประเทศมาเลเซียส่วนหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศโชจิรินแก้วเก่าซึ่งเป็นมือวางอันดับ1ของรายการเอาชนะศิวาลีกูรุงมืออันดับ3ของรายการจากเนปาล6-2และ6-0ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับลันวานัสวาทานี่มือวางอันดับ7ของรายการจากอินโดนีเซียสนุกเกอร์เก็บสะสมคะแนนดิวิชั่น1ไทยแลนด์แรงกิ้งรายการที่5หัวหินครับที่หัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พลาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบชิงชนะเลิศนุกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรมืออันดับ1ประเทศไทยเจ้าของแชมป์รายการล่าสุดที่พังงายังออกคิวได้อย่างแม่นยำเอาชนะกิ๊กพิษณุโลกสันติภาพอิ่มบุญสุมืออันดับ70ของไทย4-1เฟรมส่งผลให้นุกสงขลาคว้าแชมป์ไทยแลนด์แรงกิ้งเป็นรายการที่2ติดต่อกันต่อจากศึกพังงาครับเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมารับเงินรางวัลไป 200,000 บาทพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์และพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรและเวลา 22:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรและเวลา 16:05 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาที
9: 1นาทีกับกปท.รถยนต์ที่กำลังขับขี่อยู่บนท้องถนนมีโอกาสโดนฟ้าผ่าได้จริงแม้การขับขี่ในเมืองที่มีตึกสูงจะมีโอกาสเกิดได้ยากก็ตามกรงฟาราเดย์คือโครงสร้างโลหะนำไฟฟ้าที่ติดมากับตัวรถทำหน้าที่เหมือนกรงที่ป้องกันกระแสไฟฟ้าไม่ให้ไหลเข้าสู่ตัวรถหรือภายในกรงฟาราเดย์นั่นเองจึงทำให้เมื่อเกิดฟ้าผ่าหรือปุ๊บปั๊บรับมงฟ้าลงรถกระแสไฟจะไหลผ่านโครงสร้างตัวรถลงสู่พื้นทำให้ผู้ที่อยู่ในรถปลอดภัยแต่อย่าลืมไม่มีนวัตกรรมไหนช่วยให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุถ้ายังขับขี่ด้วยความประมาทขับขี่ปลอดภัยไม่จี้ไม่ปาดไม่แต่งซิ่งผิดกฎหมายเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเพราะไม่ว่านวัตกรรมความปลอดภัยจะดีแค่ไหนก็ไม่สามารถทดแทนการขับขี่อย่างมีสติได้ทั้งนี้ระวังกรงฟาราเดย์ชำรุดได้หากเกิดอุบัติเหตุรุนแรงที่ส่งผลถึงโครงสร้างรถหรือจากการดัดแปลงตัวรถเจาะตัวถังตัดเสาที่ไม่จบแค่ผิดกฎหมายแต่ยังทำลายระบบความปลอดภัยของกรงฟาราเดย์ด้วยดังนั้นไม่ซิ่งไม่จี้ไม่ปาดในทุกสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยค่ะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าโคจรอโคจรคำว่าโคจรเขียนสระโอคอควายจอจานรอเรือคำว่าโคจรมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตว่าโคจระแปลว่าการเที่ยวไปของโคเพื่อเล็มหญ้ากินการเที่ยวไปของดวงดาวบนท้องฟ้าในภาษาไทยโคจรหมายถึงเที่ยวไปเดินไปตามวิถีเมื่อนำมาใช้ในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงสถานที่ที่ภิกษุเข้าไปได้โดยไม่เสียหายหรือผิดพระวินัยเรียกว่าโคจรคามคำที่ตรงข้ามกับโคจรคืออโคจรหมายถึงสถานที่อันไม่ควรเข้าไปมักใช้กับสถานที่ไม่เหมาะที่ภิกษุจะเข้าไปต่อมานำมาใช้กับบุคคลทั่วไปด้วย
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
13: สาระนานากับสารานุกรมไทย
1: วันนี้เสนอตอนเพลงและศิลปะการแสดงของมอญตอนที่5ถ้าแย่มอญเป็นชื่อที่คนไทยใช้เรียกการแสดงอย่างหนึ่งของมอญหมายถึงการขับร้องถ้าแย่มอญเป็นการละเล่นหรือการแสดงของมอญที่มีลักษณะเป็นเพลงปฏิภาคซึ่งนักร้องชายหญิงร้องโต้ตอบกันคล้ายกับการร้องเล่นเพลงพื้นบ้านของไทยเช่นเพลงลำตัดเพลงฉ่อยเพลงอีแซวเพลงเรือโดยนักร้องฝ่ายชายและนักร้องฝ่ายหญิงร้องโต้ตอบกันเป็นคู่ๆตามทำนองเพลงที่บรรเลงโดยวงเครื่องสายมอญพร้อมกับร่ายรำประกอบติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังคุณวิกรมกรมดิษฐ์วิเคราะห์แนวทางการดูแลจิตใจและการควบคุมอารมณ์เมื่อเข้าสู่วัยชราในช่วงสร้างบ้านแปลงเมือง
1: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่สิทธิ์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่ดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
14: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
15: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
14: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
15: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
14: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
15: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร
16: ์โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้ละเนี่ย
17: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
16: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
17: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
16: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
17: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
1: กลับขึ้นมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวทางการดูแลจิตใจและการควบคุมอารมณ์เมื่อเข้าสู่วัยชรารวมถึงการปล่อยวางและการแบ่งปันความสุขเพื่อให้ชีวิตสูงวัยมีความสุขและมีอายุยืนยาวขอเชิญติดตามรับฟังครับ
18: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ
19: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับผมคุยเรื่องชีวิตตอนวัยชรานี่สงสัยคุยได้กันทั้งวันทั้งคืนเอาจากสิ่งที่ผมทำเอาจาก
12: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
20: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ต รับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเรา Quick Sport and School 0637436637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการ

0: Approved บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
2: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
3: ให้โชคให้มานให้ม
4: ันต้องพอใจฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
2: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
4: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
5: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร 061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
6: เปิดแล้วเปิดแล้ว
7: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
6: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
7: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกหมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
6: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
8: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
6: โทร080-194-5

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมต

0: กิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
2: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

จักเปิดไว้งันหลิวบ่ไว้ลังตั้งจิตใจเขาไว้ให้ถือว่าความฝันแต่ว่าความแผนกันยาก

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันอยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบอกทางบริการอีโก้ร้านสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราควิกสปอร์ตแอนด์สกูล063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
4: Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิ

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มโผ0617936695และ0819758152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้วเปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังหลับเอาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกหมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู้คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยละบ้านนั่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใต้มากมายเพชรหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080194 5

0: 嘞怕辣屁面发洗汤，嗦嘞怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดผัดอะมิโนฮิวมิกสโตเลพับซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
2: วันละ3ครั้งหน้าหลังอาหารเด้อพ่ออีแม่เด้อน่ากินโลดจ้ะน่าดูแลร่างกายไว้อย่าให้เจ็บไข้ได้ป่วยยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเซินทีก็มีขายตามร้านค้ายาล่ะพี่น้องคะหรือว่าตามเพจเซินทีก็ไปกดสั่งได้นะคะหรือว่าอีพ่ออีแม่ก็สะดวกสบายง่ายก็โทรมาค่ะเราก็ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเซินทีค่ะ0438401220 0438401220ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์

0: ตอนจังกลับมาเว้ามาจากกันอีกค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบลงและคุณเพิ่มเติมโทษ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
2: ลูกทุ่งเก่าลูกทุ่งดังหาฟังได้ที่รายการลูกทุ่งอารมณ์ดีโดยยาบำรุงร่างกายส้นที
3: เพลงนี้ที่คุณอยากฟัง

ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก็กลับมาบอกมาจากกันอีกคือเก่านะกับดีเจสาวบางปูค่ะนะรายการลูกทุ่งอารมณ์ดียาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นถี่นะคะพี่น้องจ๋าอีพอกินกระถือกอีแม่กินกระถือกผู้ใดกินกระว่าถือกนะคะพี่น้องคะถือกสุคนนะมีแต่สมุนไพรนะตังว่าเก่าชนิดนะคะบอกว่าจะเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงมากกระถือโปร่งโกดสอโกดขมเอาโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพานะพี่น้องคะสมุนไพรหลายอย่างนะอีพออีแม่

0: กินโลดค่ะมีเครื่องหมายอ.ย.ขึ้นทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเส้นที่นะเมื่อยล่าอ่อนเพลียปวดมองนั่นเจ็บมองนี่นะกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับหายใจบ่อิ่มเจ็บคิ้งลูกยากไปยากมายากลูกโอยนั่งโอยนะวิ่งเวียนศีรษะวูบวูบวับวับจากว่าเป็นอีหยังแต่ละมือแต่ละเว้นมันบ่เป็นตาอยู่มันอยู่ยากนะคะอีพ่อจ๋าแม่จ๋าซื้อไปกินค่ะยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุง10ซีซีแพ็ค1กับ10ขวดนะคะอีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอากะโทรเข้ามาสอบถามสั่งซื้อได้เลยนะคะสำหรับยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเส้นที่นะคะพี่น้องจ๋าสำหรับหน้าหน้าสารเบลกนี่นะประโยชน์เมล็ดแตงไทยนะเป็นยาขับปัสสาวะนำไปใส่ด้วยการตากแห้ง 15-20 เมล็ดแล้วนำไปต้มดื่มเสมือนน้ำชานะแล้วก็เมล็ดงานะประโยชน์หลายคือกันนะเมล็ดงาเต็มไปด้วยสารอาหารมากมายนะอย่างเช่นโปรตีนเล็กสังกะสีแล้วก็กรดอะมิโนมีประโยชน์ต่อร่างกายนะทำงานของตับและไตนะเมื่อกินพร้อมกับผลไม้หรือว่าผักที่มีวิตามินซีจะซอยให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะพี่น้องจ๋านี่คือประโยชน์ของเมล็ดงาแล้วก็ประโยชน์ของเมล็ดแตงไทยนะคะอีพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่ป้าน้าอาเด้อนะสมุนไพรพืชผักผลไม้ต่างๆนะก็ล้วนแล้วแต่เป็นสมุนไพรนะคะอีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอานั้นเน้นผักเน้นผลไม้เน้นสมุนไพรเน้นปลานะคะแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายนำนะตามที่ร่างกายเฮาเฮ็ดได้นั่นล่ะนะคะปวดขาปวดแข้งปวดตามร่างกายนะเมื่อยเพลียอ่อนล้านะอย่าลืมสั่งซื้อไปกินค่ะยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเส้นที่ค่ะพี่น้องจ๋าหาซื้อได้ตามร้านค้ายาหรือว่าตามเพจเส้นที่นะคะหรือว่าเบอร์โทรค่ะ043840122 043840122ฟังเพลงฟังซินดีมีประโยชน์ก่อนจังกลับมาเว้ามาจากกันอีกค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมประสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพบ่อแพ้งยังที่คิดจ่ายแค่เพียงรับสิทธิ์ทอนั่นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์043840122ย้ำ043840112

0: พลงเพราะต่อเนื่องโดยยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตสั้นที
1: เพลงที่เศร้าที่สุดในชั่วโมงนี้

นะคะฟังเพลงกระม้วนมวนส่วนมากเพิ่นโทรเขามาขอแต่เพลงเก่าเด้เพลงเก่ารุ่นพูนตั้งแต่นักร้องสมัยเก่าพูดแม่เพิ่นว่าเนาะฟังย่ามใดก็คิดฮอดแต่สมัยเป็นบ่าวฟังย่ามใดก็คิดฮอดแต่สมัยเป็นสาวว่าซั่นตัวรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีดีเจสาวบางปู่ค่ะนะมีทั้งเพลงใหม่มีทั้งเพลงเก่านะมีให้ฟังทุกอย่างนะสาระน่ารู้เรื่องนั้นเรื่องนี้นำเว้านำจ่าสู่กันฟังที่พลาดบ่ได้เลยก็คือเรื่องไกลตัวของเฮานี่ล่ะนะก็คือการดูแลร่างกายนะเพราะว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงป่วยถ้าไข่เนี่ยคนเฮาก็บ่อยากได้อีหยังทั้งนั้นอย่าสิว่าอยากได้อีหยังเลยนะขนาดกินข้าวเนี่ยก็ยังบ่อยากหอดข้าวหอดน้ําเรียวแรงจะลุกจะนั่งจะเดินจะเหินจะเฮ็ดอีหยังต่างๆก็ยังบ่มีเลยพี่น้องค่ะนี่คือคนป่วยนะคะพี่น้องคันป่วยล่ะไปหาซื้อยามากินกันไปหาหมอละเซาไข้อยู่เด้เนาะคันป่วยล่ะแบบไปหาหมอบ่เซานี่ตี้พี่น้องค่ะจักเสร็จจังใดนะก็ได้แต่ให้กำลังใจกันไปซะตัวแม่นบ่ล่ะวิถีชีวิตวัฏจักรชีวิตของคนเฮาเนาะจังใดก็ตามนะคะก็คอยร่างกายแข็งแรงนะพี่น้องขาดูแลร่างกายไว้ปวดหลังปวดแอวปวดขาปวดแข้งปวดเส้นปวดเอ็นปวดตามเนื้อตามตัวลุกกะโอยนั่งกะโอยนะวิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดตาไล่กินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับนะอย่าปล่อยไว้โดนเด้ออีพ่ออีแม่อาการแบบนี้เป็นตาย่านอยู่เด้นะมันจะเฮ็ดให้เฮาอ่อนเพลียไปเรื่อยๆเด้นะร่างกายของเฮาอายุเยอะก็ต้องดูแลร่างกายให้ดีนะคะพี่น้องจ๋าตะวัสซุมือเนี่ยนะคนหนุ่มนะหนุ่มน้อยซอยกำกระเจ็บใครได้ป่วยได้นะคะพี่น้องค่ะบ่มีหยังแน่นอนค่ะบ่เกิดกับไผกับบ่ปากก็ดีคือว่าตัวพี่น้องเนาะยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเซนทีนะคะบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายด้วยนะฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายด้วยนะสมุนไพรนะบ่ว่าจะเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงมากระถือโรงโกดซอโกดขม้าโกดหัวบวกโกดเชียงโกดจุฬาลัมพานะพี่น้องคะเนี่ยสิ่งเหล่านี้สมุนไพรเหล่านี้ประโยชน์หลายหลายราคากับแพงอยากให้อีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอาได้อยู่ได้กินเพื่อดูแลตัวท่านเองนั่นล่ะสาวบางปู่ก็กินทุกมื้อเด้ค่ะนะดื่มวันละ3ครั้งก็ได้1ขวดเนี่ย3ครั้งหลังอาหารทุกวันนะคะยาบำรุงร่างกายบำรุง

0: รุงกำลังบำรุงโลหิตเซินถี่ค่ะพี่น้องจ๋าอ่ะมีขายตามร้านขายยาใกล้บ้านท่านแล้วก็ตามเพจเซินถี่นะหรือว่าจะโทรสั่งซื้อเขามาเลยนะคะพี่น้องจ๋าเบอร์โทร0438401220 043
1: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
2: ๆมันเป็น
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222
3: เพลงที่ฟังแล้วเหงาที่สุดในชั่วโมงนี้

นะคะฟังเพลงกระม้วนมวนส่วนมากเพิ่นโทรเขามาขอตะเพลงเก่าเด้เพลงเก่ารุ่นพูนตั้งแต่นักร้องสมัยเก่าพูดแม่เพิ่นว่า

0: เนาะฟังย่ามใดก็คิดฮอดแต่สมัยเป็นบ่าวฟังย่ามใดก็คิดฮอดแต่สมัยเป็นสาวว่าซั่นตัวรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีดีเจสาวบางปู่ค่ะนะมีทั้งเพลงใหม่มีทั้งเพลงเก่านะมีให้ฟังทุกอย่างนะสาระน่ารู้เรื่องนั้นเรื่องนี้นำเว้านำจาสู่กันฟังที่พลาดบ่ได้เลยก็คือเรื่องไกลตัวของเฮานี่ล่ะนะก็จิตใจที่พร้อมเท่านั้นเด้พี่น้องแม่นบ่อีพ่ออีแม่ถ้าป่วยถ้าไข้เนี่ยคนเฮาก็บ่อยากได้อีหยังทั้งนั้นอย่าสิว่าอยากได้อีหยังเลยนะขนาดกินข้าวเนี่ยก็ยังบ่อยากฮอดข้าวฮอดน้ําเรียวแรงจะลุกจะนั่งจะเดินจะเหินจะเฮ็ดอีหยังต่างๆก็ยังบ่มีเลยพี่น้องค่ะนี่คือคนป่วยนะคะพี่น้องคันป่วยล่ะไปหาซื้อยามากินกันไปหาหมอละเซาไข้อยู่เด้เนาะคันป่วยล่ะแบบไปหาหมอบ่เซานี่ติพี่น้องค่ะจักเสร็จจังใดนะก็ได้แต่ให้กำลังใจกันไปซะตัวแม่นบ่ล่ะวิถีชีวิตวัฏจักรชีวิตของคนเฮาเนาะจังใดก็ตามนะก็คอยร่างกายแข็งแรงนะพี่น้องขาดูแลร่างกายไว้ปวดหลังปวดแอวปวดขาปวดแข้งปวดเส้นปวดเอ็นปวดตามเนื้อตามตัวลุกกะโอยนั่งกะโอยนะวิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดตาไล่กินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับนะอย่าปล่อยไว้โดนเด้ออีพ่ออีแม่อาการแบบนี้เป็นตาย่านอยู่เด้นะมันจะเฮ็ดให้เฮาอ่อนเพลียไปเรื่อยๆเด้นะร่างกายของเฮาอายุเยอะก็ต้องดูแลร่างกายให้ดีนะคะพี่น้องจ๋าแต่ว่าซุมื้อเนี่ยนะคนหนุ่มนะหนุ่มน้อยซอยกำกระเจ็บไข้ได้ป่วยได้นะคะพี่น้องค่ะบ่มีหยังแน่นอนค่ะบ่เกิดกับไผก็บ่ปากก็ดีคือว่าตัวพี่น้องเนาะยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเซินทีนะคะบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายด้วยนะฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายด้วยนะสมุนไพรนะบ่ว่าจะเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงมากระถือโรงโกดซอโกดขาเมาโกดหัวบวกโกดเชียงโกดจุฬาลัมพานะพี่น้องคะเนี่ยสิ่งเหล่านี้สมุนไพรเหล่านี้ประโยชน์หลายหลายราคากับแพงอยากให้อีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอาได้อยู่ได้กินเพื่อดูแลตัวท่านเองนั่นล่ะสาวบางปู่ก็กินทุกมื้อเด้ค่ะนะดื่มวันละ3ครั้งก็ได้1ขวดเนี่ย3ครั้งหลังอาหารทุกวันนะคะยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเซินถี่ค่ะพี่น้องจ๋าอ่ะมีขายตามร้านขายยาใกล้บ้านท่านแล้วก็ตามเพจเซินถี่นะหรือว่าจะโทรสั่งซื้อเขามาเลยนะคะพี่น้องจ๋าเบอร์โทร0438401222อีกค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระช่วยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมื้อยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงอย่างที่คิดจ่ายแค่เพียงหลักสิบทอนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0438401222ย่ำ0438401222

0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นที่หลายชนิดบอกว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆ
1: งงงงมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122

ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122

0: เวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้เพลิดเพลินกับเสียงเพลงเพราะๆในรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีกับดีเจสาวบางปู
1: ่ค่ะอีพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่ป้าน้าอานะหลังจากฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์นะคะกลับมาบอกมาจากพี่น้องฝนตกพรำๆนะเฮ็ดให้คนขี้คานออกไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานตัวเวลาฝนตกว่าซั่นเนาะก็เว้าไปน้ำเพลงค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าทุกชีวิตก็ต้องมีการดิ้นรนนะทุกชีวิตก็ต้องมีการทำงานหาเลี้ยงครอบครัวหาเลี้ยงตัวเองนะคะดีเจสาวบางปู่ค่ะนำฝากนำตอนอีพออีแม่พี่ป้าน้าอาเด้อนะกับเนี่ยนะคะพี่น้องค่ะกับยาบำรุงร่างกายนะคะยาเซินทีนะเซินทียาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตค่ะนะก็สูตรเย็นนะรสชาติอร่อยดื่มง่ายชุ่มคอชื่นใจนะคะพี่น้องจ๋าซึ่งประกอบไปด้วยสมุนไพรหลายอย่างนะคะบอกว่าจะเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งนะกำลังวัวทะเลิงมากระถือโปร่งโกดซอโกดขมเหลาโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพานะสมุนไพรในตำนานทั้งนั้นนะสมุนไพรแต่ละอย่างเนี่ยพี่น้องจ๋าราคาแพงและก็ประโยชน์หลายนะคะเฮาซื้อกินโลดนะคะสำหรับเซินทียาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเนี่ยนายาให้เป็นนั่นเป็นนี่นะอาการต่างๆนะวูบวูบวับวับวิ่งเวียนศีรษะนาเมื่อตาไล่คือสิเป็นลมคือสิลมอยู่บ่เศร้าเลือดไหลเวียนบ่ดีเมื่อยอ่อนล้าเพลียเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานกับบ่ได้มันเมื่อยหายใจกับบ่อิ่มว่าสั่นจักว่าปวดขาปวดแข้งปวดตามเนื้อตามตัวกินข้าวกะบ่เดียวกับผู้เฒ่าปานใดเด้นะคะยาเซินทีนะคะยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตนี่ล่ะสูตรเย็นค่ะกินโลดค่ะพี่น้องค่ะบ่ได้แพงนะกินมือละเครื่องขวดก็ได้กินมือละขวดก็ได้นะคะเซินทียาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตสูตรเย็นนะพี่น้องค่ะอยากได้ไปขายก็โทรมานะอีพ่ออีแม่พี่ป้าน่ะโทรมาหลายหลายโทรมาสอบถามโทรมาสั่งซื้อนะอยากได้ไปขายกับปานกันมีแต่คนถามหาผู้ซื้อไปกินแล้วก็สั่งเพิ่มอีกนะกินแล้วมันถูกแม่พี่น้องค่ะถือเจ้าของถือกระตนกระตูถือเข้าเองนี่ล่ะแม่นบ่ล่ะกินโลดตัวค่ะเส้นทียาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตสูตรเย็นนะกินมือละเครื่องขวดกาได้มือละขวดกาได้นะคะหรือว่า

0: อยากได้ไปขายก็โทรมาค่ะนะดูแลตัวเองดูแลคนที่เรารักนะคะ0047509168404475นะคะไปฟังสิ่งดีมีประโยชน์ฟังเพลงมวลๆสากลจังกลับมาเว้ามาจากกันอีกค่ะ
1: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายเซนทีสูตรเย็นยาบำรุงร่างกายเซนทีสูตรเย็นเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่ง
2: มันเป็น
1: ตื่นเศร้ามากเป็นทรงหลงเส้งเหลงเป็นงึกงักเป็นบ่สวงบ่สางอย่าปล่อยให้ความบอนล่ากลายเป็นอุปสรรคของการทำงานมีอาการให้นึกถึงยาบำรุงร่างกายสันทีสูตรเย็น

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081
1: เปลี่ยนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราควิกสปอร์ตแอนด์สคูล063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวีห้าวัสดุเต็งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตกี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉาบเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวีห้าวัสดุ

ตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาใกล้อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599

0: ทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: พรีเมียมฟ้าสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียวฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคง

0: กำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบลงและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อและเห็ดลิ้นจือเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่างดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแมงบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

วัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดรวมจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชโบกินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่อเปื่อยเป็นตมบ่อเหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122หน้าผู้ใดให้ผู้ใดที่ดินมีปัญหานะครับดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินเป็นด่านดินบ่อล้วนซุ่ยดินปลูกหยังบ่งามอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับซอยลดดินที่เป็นกรดดินที่เป็นเอียดนะครับดินปลูกหยังบ่งามให้กลับขึ้นมามีความอุดมสมบูรณ์คือเก่าเฮ็ดให้ดินล้วนซุ่ยต้นพืชที่ปลูกลงไปหากใหญ่หากงาวหากินได้ไกลต้นพืชบ่เป็นกระล่องกระแล่งนะครับต้นเขายังสิแตกกอดีต้นไซใบตั้งเขียวโดนเขียวต้นเขียวนั่น

เขียวจนหอดมือเกี่ยวนะครับต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจทนทานต่อทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับทนแรงทนหนาวเฮ็ดให้ผลผลิตทางการเกษตรได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดใส่ร่องเบิ่งครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วสิเป็นจังไดมันสิเป็นคือผมบ่าวเอกโซเลเว้าบ่ผสมแล้วนี่ติอีพอยแม่เอ้ยคุณภาพดีบักคักดีกว่าการใส่ปุ๋ยเคมีเพียวๆหรือว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับให้พี่น้องเกษตรกรนําอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับมา2กระสอบนะครับเอามา2กระสอบมาผสมกับปุ๋ยเคมีที่อีพอยแม่พี่น้องเกษตรกรเฮาชื่นชอบหรือว่าเตรียมไว้นั่นล่ะที่มีอยู่ตารางเล่าตารางเฮือนหรือว่าไปเส้นกองทุนไปเส้นไสมานั่นล่ะครับเอามาอีกกระสอบนึงนะครับเอาปุ๋ยเคมีมากระสอบนึงแล้วก็นํา3กระสอบนี่มาโคเลใส่กันนะครับเอามาโคเลใส่กันเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบนะครับปุ๋ย3กระสอบใหม่นี่นะครับเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดนซ้ําซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้นะครับพืชหิวยามใดพืชอยากกินยามใดก็ได้กินเฮ็ดให้ต้นพืชเฮามีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่งิกใบบ่งอให้ผลผลิตทางการเกษตรเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดผลผลิตมีคุณภาพเสนออีพอยแม่นะครับ3กระสอบนี่โคเลเข้ากันแล้วนะครับแบ่งหน้าที่กันเฮ็ดแบ่งหน้าที่กันทําบ่ยากหน้าที่กันเด้อีพอยแม่นะครับส่วนนึงไปบํารุงดินไปปรับโครงสร้างดินให้มันอุดมสมบูรณ์คือเก่าเด้อส่วนนึงให้อยู่ในดินดลๆเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินดลๆหาพืชหิวยามใดก็ให้ได้กินพุ่นได้คันเว้ากันได้เว้ากันเป็นอีกส่วนนึงก็ไปซอยเร่งการเจริญเติบโตเร่งมิตรเร่งผลเร่งมากเร่งการแตกกอเร่งการเจริญเติบโตของต้นพืชนะครับพุ่นได้ปุ๋ยคันมันเว้าได้มันสิบอกกันจังซั่นนะครับปุ๋ย3กระสอบนี่สิแบ่งหน้าที่กันเฮ็ดแบ่งหน้าที่กันทํานะครับเฮ็ดให้เฮาได้ปุ๋ยใหม่3กระสอบที่มีคุณภาพนะครับ2กระสอบนึงก็เป็นอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดจําชื่อนี่ไว้ดีๆพ่อแม่จําชื่อนี่ไว้ดีๆนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดกระสอบนี้บรรจุอยู่50กิโลนะครับกระสอบนี้บรรจุอยู่50กิโลเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดเงินได้บาดนี้ซอยลดต้นทุนซอยเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจต้นเขายังสิกอเขาสิแต่กอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวต้นเขียวน่านเขียวจนหอดมือเกี่ยวหุ่นได้อีพอยแม่นะครับต้นพืชบ่เป็นกระล่องกระแล่งนะครับต้นแข็งทนทานต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่ว่าสิฮ้อนจัดหนาวจัดทนได้สบายมากนะครับตามที่ผมเอกโซเล่นะครับออกไร่นึงน่ะบ่ถึงตันนะครับได้ไร่ละ5 600กิโล700กิโลนี่ก็ว่าคักแล้วว่าซั่นเพิ่นว่าพอมาใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ติว้ายเข้าไร่นึงนั่นได้เป็นตันนะครับอ้อยลำทอแขนนี่มันสัมปะหลังเปอร์เซ็นต์แป้งสูงสูงนะครับยางพาราจังสิเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลน้ำมีดลิดๆๆพุ่นแล้วบ่ธรรมดานะครับอย่าเฝ้าเสื้อครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่นะครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดจำชื่อนี่ไว้ดีๆเด้ออีพอยแม่นะครับมันสิเป็นคือผมบ่าวเอกโซเลว้าบ่มันต้องพิสูจน์กันเบิ่งมันต้องเปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดว่าคุณสมบัติเป็นจังไดใส่แล้วมันเป็นจังไดมันดีบ่ลองโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043-840-122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043-840-122ทุกปัญหาสิเบิดไปจากให้จากหน้าจากหัวจากสวนนะครับอยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ร่องเบิงสิได้ลืมตาอ้าปากได้สิได้เบิดดีเบิดสินนะครับจบครบในกระสอบนี้เลยนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยลดต้นทุนซอยเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจทนแรงทนหนาวทนทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ดีดีครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชเล่นะเอามาใช้ตาก็บ่อยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักฟิกจุดใบท่อฝ่ามือดิถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ไปบ่เคยใส่โชเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต็งตึงดีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
5: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเฮิงพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงยุคผมเอกโซเล่คือเอาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ
1: ตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ
0: ชื่อว่าคุณพ่อประคอง
1: ครับผม
0: ภูมาศีบ
1: ่ภูมาศีครับ
0: ภูมาศีชื่อเล่นชื่อหยัง
1: ชื่อว่าเตี้ยครับ
0: คุณพ่อเตี้ย
1: ครับ
0: เตี้ยอีดีวะ
1: เตี้ยก็สูงจังหน่อยอยู่ครับ
0: คุณพ่อเตี้ยเป็นผู้ใหญ่บ้าน
1: เป็นผู้ซอยครับ
0: เป็นผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านหมู่5
1: ครับผม
0: แต่ว่าก็เห็นทางเห็นหน้าคือเรา
1: เห็นครับเห็นมาตลอด
0: ถามคนมือนี่คือแต่งตัวสิมาแต่ไทยนี่มาแต่อำเภอ
1: มาแต่อำเภอครับพอดีครับมาพ่อก็ไปทีมงานของเอกโซเล่ครับ
0: เดี๋ยวถามคุณพ่อก่อนหน้าพื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่จักไร
1: 4ไร่3งานครับ
0: 4ไร่3งานเป็นหน้าเจ้าของเองเนาะ
1: ครับ
0: เฮ็ดหน้าทุกปีป่ะ
1: เฮ็ดทุกปีครับ
0: เฮ็ดเองคือจ้าง
1: เฮ็ดเองครับเฮ็ดเองเลย
0: ป้าผู้ซอยเฮ็ดเองเลย
1: ครับ
0: ของแท
1: ้ครับรถไถเองเฮ็ดเองเลย
0: นี่แหละเขาว่าของแท้เป็นทั้งคนของประชาชน
1: ครับ
0: เป็นทั้งคนของเมียอยู่เนี่ย
1: ครับผม
0: ถามก่อนหน้า4ไร่3งานเนาะพื้นที่เนาะครับ
1: ครับ
0: บ้านนี่เฮ็ดให้เฮ็ดหน้านี่ใส่ปุ๋ยยังไม่การเบิ่งแย่งให้หน้าของแต่กี
1: ้ตะก่อนผมใส่ปุ๋ยตลาดทั่วไปครับ
0: โหใส่เคมีทั่วไปตามตลาด
1: ครับผม
0: ใส่แล้วมันเป็นยังไงเนี่ย
1: มันก็มีปัญหาทั้งโรคทั้งแมงกะทั้งกระดินกระแข็งกระแจนกระแน่นมันสิบ่งามท่านใส่ได้3มื้อกะเซา4มื้อกะเซาที่นึงกะเซาจังซี่แม
0: ่โ
1: หแบบงามเขียวข้าวเดียว
0: เขียวข้าวเดียว
1: ครับแล้วก็ล่อโรคล่อแมงมาเขียวคักเขียวเนี่ย
0: หมายความว่าตอนใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่ดินกระแข็ง
1: ครับ
0: แมงกระร้าย
1: ครับ
0: แม่นบ่
1: ครับ
0: ผลผลิตเป็นยังไงบ้าง
1: บ่ค่อยได้ครับมันเป็นใบที่มันแม่งล้มหลายมันก็บ่ค่อยได้เลย
0: ผลผลิตก็บ่ค่อยได้เต็มที่เต็มหน่วย
1: บ่ได้เต็มหน่วย
0: 4ไร่3งานนี่ได้เข้าประมาณเท่าตัน
1: ได้เข้าอยู่ประมาณ2ตันกว่าๆนึงเด
0: ้ตอนใส่ปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดทั่วไปได้ประมาณ2ตันกว่า
1: ครับ
0: 4ไร่3งานมันก็ขาดหาอะไรอยู่งานนึงเนาะ
1: ครับผม
0: บัดนี้ถามคุณพ่อเตี่ยก่อนไปรู้จักอะมิโนฮิวมิงมิโซเลพัดนี่ไปหูมาแต่ทั้งเลย
1: ผมฟังวิทยุครับฟังรายการของเอกโซเลเนี่ยของไอ้สาวบางปู่เนี่ย
0: ฟังโดนบ่
1: โหโดนอยู่เด
0: ้ห่วยผู้นำนี่เสียคนยาก
1: ก็มันก็นักเนี่ยอยู่เด้เพราะเพิ่นว่าสิไปเสียได้ไง
0: ๆโอ้ขัดสั้นมันสิเสียฟอร์มผู้นำชุมชน
1: มันสิเสียทั้งชุมชนครับ
0: โอ้แสดงว่าฟังดูโดนเติบอยู
1: ่ครับผม
0: วิเคราะห์พิจารณาอยู่บักโดนเติบพุ่นละ
1: โดนอยู่ได้โดนอยู่ได้เป็นปี2ปีพุ่นนี
0: ่โอ้ฟังโดนเติบ
1: ครับผม
0: ไปเปียว่าปีแรกเดี๋ยวมาลอกได้เงินบ่ทันได้เสียคักตัวละ
1: ครับ
0: เอามายอมๆซะกัน
1: ครับผม
0: บัดนี้ถามก่อนหลังจากใส่โซเลพัดลงให้หน้าเจ้าของพื้นที่นี่แล้ว
1: ครับ
0: มันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่
1: แปลกครับเพราะว่าหยัง
0: มันเป็นยัง
1: มันเป็นเอียดแต่ก่อนนี่ถ้ามันขาดน้ําปั๊มมันจะเริ่มตายทันทีหน้าเอียดพร้อมเด
0: ้โอ้หน้าซีไรนี่เป็นเอียด
1: ครับเป็นเอียดเกือบไฟนึงพุ่นเด
0: ้ครับ
1: เพราะผมมาใส่ตัวนี้แล้วดินกับนุ่มขึ้นแล้วก็มีขี้แท้ๆขี้เดือนนั่นแหละเริ่มมาอยู่ได้บัดนี
0: ้ครับ
1: เขาก็ขึ้นมาแบบว่าก็บ่ถึงกับว่าครับเขียวเขาเฮาสิออกเป็นสีใบตองอ่อนจังซี
0: ่โอ้มันสิเขียวตองอ่อน
1: ใสใบตั้งยามมื้อเช้าเฮามาเบิ่งกับยามมื้อแลงนี่งาม
0: งามตา
1: สีใสเลยบัดเถาะ
0: ยามมื้อ
1: แลงนี่
0: บ้านนี่เว้าถึงเรื่องผลผลิตมันเพิ่มขึ้นกว่าเก่าบ่
1: ผมใส่ปีแรกเข้าผมใส่ที่ยี่เดี๋ยวนี้แหละ
0: ครับ
1: ได้เข้า4ตันกว่ามั
0: ้ยได้4ตันกว่า
1: ครับ
0: โอ้แสดงว่ามันตรงไรละเป็นตันพุ่นต้น
1: ครับไรละตันเลยเด
0: ้คือหงถือใจบ่นี
1: ่ห้วยบ่เศร้าเลยเหรอผม ใส่มาตลอดเลยผม
0: โอ้ผู้ซอยเปียว่าข่อยบ่เศร้าเลยเถียงใส่ได
1: ้บ่เศร้าย
0: ังทุกมื้อนี่ก็ยังใส่อยู
1: ่ใส่ครับปัจจุบันยังใส่เลยครับ
0: ครับ
1: โซเลพัดครับ
0: อยากให้คุณพ่อเตี้ยนี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่อะมิโนฮิวมิงมิโซเลพัดคืออีพรนี่พอคุณพ่อใส่แล้วเป็นยังไงแนวบอกความประทับอกประทับใจเพิ่นฟังแค่หน่อยครับเชิญครับคุณพ่อครับ
1: ครับผมกับผมนายประคองภูมิศรีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านขมิ้นครับ
0: ครับ
1: หลังจากที่ผมใส่โซเลพัดแล้วครับจากหน้าสีไร3งานนี
0: ่ครับ
1: ผมได้เข้า4ตันครัวครับผมประทับอกประทับใจกับโซเลพัดมากๆครับ
0: ครับ
1: หันพี่น้องเกษตรกรแถวอำเภอย่านตลาดหรือแถวใกล้เคียง
0: ครับผม
1: ผู้ใดอยากใส่โซเลพัดคือผมนี่ใส่เลยครับดีเยี่ยมของทุกอย่างขี่แค่เดือนนี้ยังมาเบิดเลยเขาก็งามงามต้นใสใบตั้ง
0: ครับผม
1: แข็งสู่ล้มได้สุริยพัฒน์เยี่ยมครับ
0: ป้าเจ้าคือเมาดีแต่ได้จ้างมาพอดี
1: บ่ครับ
0: บ่จาก
1: จากใจจริงครับนี่หน้าผมก็เห็น

0: อยู่ในเลี้ยวเห็นอยู่นี่
1: อยู่ทางหลังห้อง
0: ครับผม
1: ไส้อีหลี
0: ไส้อีหลีครับแล้วก็ย้ำอีกทีนึงว่าไส้ดีอีหลีครับ
1: ครับผม
0: ไส้ดีอีหลีครับโซเรพัดครับเยี่ยมจริงๆครับ
1: โอ้สุดยอดเลยครับขอบคุณหลายๆครับคุณพ่อ
0: ครับขอบคุณครับ
1: สำหรับวันนี้ผมเอกโซเรครับคุณพ่อเตียนะครับฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซะมีอย่าเก็บอย่าจนร่ำรวยกันทั่วหน้าอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิด
1: ประโยชน์อันน่าทึ่งของกรดฮิวมิดค่ะประโยชน์ด้านแรกก็คือประโยชน์ทางด้านกายภาพคือจะช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินทำให้ดินอุ้มน้ำได้ดีโดยกรดฮิวมิดค่ะจะไปเคลือบอนุภาคที่เป็นทรายในดินทำให้ลดการสูญเสียน้ำหรือความชื้นและทำให้ดินที่แห้งเสียกลายเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์สำหรับดินแข็งเหนียวจับกันเป็นก้อนจะช่วยให้ดินเหล่านั้นร่วนซุยไม่จับตัวกันเหมือนเดิมส่งผลให้ธาตุอาหารกระจายตัวทำให้รากพืชเดินได้สะดวกขึ้นและเพิ่มการไหลเวียนของอากาศภายในดินนอกจากนี้กรดฮิวมิดค่ะยังช่วยให้ดินมีสีเข้มขึ้นจึงเป็นการดูดซับพลังงานจากแสงอาทิตย์ประโยชน์ต่อมาทางด้านเคมีค่ะช่วยให้ต้นไม้ดูดซึมธาตุไนโตรเจนจากดินไปใช้ได้ดีช่วยลดสารพิษที่มันตกค้างในดินช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชผลช่วยเก็บกักธาตุอาหารให้อยู่ในบริเวณรากพืชประโยชน์ทางด้านชีวภาพช่วยกระตุ้นและเพิ่มปริมาณการผลิตของเอนไซม์ในพืชช่วยให้พืชมีความต้านทานต่อโรคและแมลงช่วยกระตุ้นให้รากเจริญเติบโตได้ดีโดยเฉพาะแนวดิ่งช่วยเพิ่มคุณภาพของผลผลิตทั้งเรื่องของขนาดสารอาหารทางด้านเศรษฐกิจได้รับผลผลิตไปจำหน่ายมากขึ้นลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงและประโยชน์ทางด้านสิ่งแวดล้อมลดการปนเปื้อนของแหล่งน้ำดินที่อุดมด้วยกรดฮิวมิดจะช่วยให้รากเจริญเติบโตได้ดีและช่วยป้องกันไม่ให้ไนเตรตหรือยาฆ่าแมลงต่างๆปนเปื้อนลงในแหล่งน้ำฮิวมิดค่ะมีคุณสมบัติในการลดความเข้มของเกลือในดินซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ดินเสียช่วยป้องกันไม่ให้รากของพืชไหม้ซึ่งเกิดจากได้รับเกลือมากเกินไปจากการใส่ปุ๋ยชนิดต่างๆการใช้ฮิวมิดค่ะคือวิธีการป้องกันการพังทลายของหน้าดินอย่างมีประสิทธิภาพ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิด

带看的有哇斯加สุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้ามดินด่างดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ลบจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชพวกกินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วนของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร0438401222อีกทีนึงครับพี่น้อง0438401222เรื่องการใส่ปุ๋ยนี่เป็นปัจจัยต้นๆในการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาของพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาเลยก็ว่าได้นะครับพอเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนลงไปแล้วโอ้ยสิ่งแรกที่คิดฮอดปุ๋ยเพราะว่าเด้ใส่หลายคักใส่หลายแน่ก็คือสิแม่นปุ๋ยยูเรียเนาะอีพ่ออีแม่เนาะแต่ละปีนี่โว้ยเฮือนใดบ่ใส่ยูเรียเขาว่าเฉยเพิ่นว่าเด้นะครับถามว่าปุ๋ยยูเรียดีบ่บ่าวเอกโซเล่มันก็ดีอยู่นะครับมันก็บ่ได้เลวร้ายทั้งหมดดอกแต่ว่าให้ใส่ในปริมาณที่เหมาะสมใส่ในอัตราส่วนที่พอดามพอดีนะครับโมเมนต์เออาร์มาปีได้ก็ใส่แต่ยูเรียเบิ่มเบิ่มเบิ่มลงไปโอ้ยเป็นยังหน้าข่อยคือดินแข็งแท้กันพากันจมได้บ้านนี่นะครับเป็นยังหน้าข่อยคือนอนกอหลายแท้แม่งคือมากัดต้นเขาข่อยดีแท้เพิ่นว่าเพราะว่าการใส่ยูเรียหลายๆนี่ต้นพืชเฮามันสิบ่แข็งแรงนะครับมันสิเขียวอยู่แต่ว่ามันเขียวหลอกแม่งเขียวอ่อนๆเขียวโอ้อัวนะครับเขียวบ่โดนดอกพี่น้องนะครับเขียวอยู่ประมาณ2อาทิตย์เพราะว่ายูเรียอยู่ในดินได้ประมาณ19มื้อนะครับบ่เกิน3อาทิตย์ฟันลงไป 2-3 มื้อเขียวลืมหลดนะครับอาทิตย์ที่2เริ่มเหลืองนี่คือยูเรียนะครับผมเอกโซเล่นะครับอยากแนะนำพี่น้องเกษตรกรบ่ให้ทิ่มดอกครับบ่ให้ทิ่มบ่ให้ปาเคมีดอกให้ใส่คือเก่านั่นล่ะนะครับแต่ว่าให้ลดอัตราส่วนให้ลดจำนวนลงจักน้อยนะครับเคยใส่อยู่3กระสอบนะครับก็อยากให้ลดลงเหลือกระสอบเดียวนะครับเคมีเหลือไว้กระสอบนึงสำหรับอีก2กระสอบที่หายไปนะครับไก่พี่น้องเกษตรกรเฮานั่นซื้ออะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมา2กระสอบนะครับ

0: ไอ้น้ำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพาสมา2 กระสอบเอามาคนเลใส่กันเอามาผสมกันกับปุ๋ยเคมีที่เหลือไว้กระสอบหนึ่งนั่นล่ะเฮาก็สิมีปุ๋ยใหม่ไปใส่3 กระสอบคือเก่าได้อีพ่อยแม่3 ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวเพราะว่า3 กระสอบนี่มันแบ่งหน้าที่กันเฮ็ดแบ่งหน้าที่กันทําเด้คันมันคุยกันได้มันก็สิบอกว่าเอ้าตัวนึงไปบํารุงดินเด้อไปปรับโครงสร้างดินเฮ็ดให้ดินมันร่วนซุยเด้อเฮ็ดให้ดินมันเหมาะสมกับการเพาะปลูกเฮ็ดให้ดินมันเหมาะกับการปลูกพืชเอาตัวนึงเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนๆเด้อซ้ําซื้อแล้วกินใส่ตู้เย็นไว้นั่นล่ะให้อยู่ในดินโดนๆพืชหิวยามใดพืชอยากกินยามใดก็ได้กินซะเด้เดี๋ยวอีกตัวนึงในบาดก็คอยมีหน้าที่สิเร่งการเจริญเติบโตของพืชดอกเร่งผลผลิตเร่งดอกเร่งผลดอกผุนเนี่ยขันปุ๋ยมันเว้ากันเป็นเว้ากันได้นี่แหละครับ3 กระสอบที่เกิดใหม่เฮาก็สิได้ปุ๋ย3 กระสอบที่มีคุณภาพสูงมีคุณภาพดีพอวานลงไปในไห้ในหน้าในหัวในสวนเฮาแล้วนี่ติเอ้ยอีพ่อยแม่เอ้ยวานลงใส่หน้าเขานี่ติแตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนั่นเขียวจนหอดมือเขียวเขียวอีหยังมาเขียวกระดอกกระเดี่ยแท้แต่ว่าบ่เขียวแหล่บ่เขียวหล่อแม่งในบัดนี้เขียวใบตองอ่อนอีพ่อยแม่ต้นแข็งแรงแม่งบ่กวนต้านท่านภัยแรงต้านท่านภัยหนาวได้ดีดีทนกับทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงมึงเปลี่ยนแปลงโลดสภาพอากาศบ่ได้ย่านนะครับคันเว้าถึงเรื่องผลผลิตจังซี่ติว้ายเขาเคยเฮ็ดได้ต่อไร่นั่น500 600กิโลนี่ติพอมาใส่สูตรนี้เข้าไปนั่นติใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพาสเข้าไปนี่ติว้ายอีพ่อยแม่เอ้ยไร่นึงนั่นได้เขาเป็นตันนะครับไร่นึงนั่นได้เขาเป็นตันบ่ธรรมดาอีพ่อยแม่นะครับแล้วปัญหาที่พี่น้องเกษตรกรเจอเรื่องของดินแข็งดินด้านดินด้านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกหยังบ่งามดินบ่ร่วนซุยหากพืชหากินยากหากินบ่ได้ไกลต้นเป็นกระล่องกระแล้งสิตายแหล่บ่ตายแหล่โอ้ยพอใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพาสเข้าไปนี่ติปัญหาที่เว้ามานั่นหายเกลี้ยงตับจากให้จากหน้าจากหัวจากสวนได้ได้อีพ่อยแม่บ่ธรรมดานะครับผมเอกโซเล่บ่ท่านได้อยากให้เสื้อนะครับผมเอกโซเล่บ่ท่านได้อยากให้เสื้อแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่นะครับอยากให้ใส่เบิ่งอีหลีนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับราคาก็บ่แพงในบาทครับราคาก็บ่แพงถึกแต่ว่าคุณภาพนั่นติบ่อยากเว้าบ่อยากพากนะครับคุณภาพดีกว่าสารปรับปรุงดินคุณภาพเหนือกว่าสูงกว่าปุ๋ยอินทรีย์อีกนะครับต้องลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับเดิมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222ผมเอกโซเล่อยากให้พี่น้องเกษตรกรลืมตาอ้าปากได้พากันเบิดหนีเบิดสินผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจต้านทานภัยแรงต้านทานภัยหนาวได้ดีดีต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ร่วมโตร่วมโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1 กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2 กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินใดโดดโดนสนใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย04 3
0: 8400

0: 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8
1: ต้นกำเนิดของฮิวมิดถ้าเราย้อนกลับไปที่70ล้านปีที่แล้วจะมีการสะสมของซากเพื่อซากสัตว์ล้มตายก็จะเกิดเป็นซากพืชและซากสัตว์ต่างๆที่ทับถมมาเป็นหลายล้านปีการทับถมต่างๆจะเกิดการย่อยสลายขึ้นจากฝีมือของจุลินทรีย์แบคทีเรียสิ่งมีชีวิตเล็กๆในดินผู้ย่อยก็จะกลายเป็นผู้ถูกย่อยหมุนเวียนกันไปเป็นล้านล้านปีการทับถมของซากพืชและซากสัตว์จำนวนมหาศาลส่วนหนึ่งจะกลายเป็นฟอสซิลส่วนหนึ่งจะเป็นน้ำมันส่วนหนึ่งจะเป็นแร่เป็นก๊าซธรรมชาติชนิดต่างๆเช่นถ่านหินก่อนจะเป็นถ่านหินก็จะเป็นแร่แร่ลิโอนาไดต้นกำเนิดของฮิวมิกมาจากแร่ลิโอนาไดซึ่งเป็นแร่ธาตุที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติมีอายุยาวนานกว่า70ล้านปีเกิดจากการทับถมของซากพืชและซากสัตว์จนอัดแน่นอัดตัวกันกลายเป็นหินแร่แล้วแร่ลิโอนาไดมีอะไรบ้างก็ประกอบไปด้วยฮิวมิกฟลูวิดฮิวมัสฮิวมีนโพแทสเซียมไนโตรเจนและก็จุลธาตุอื่นๆอีกมากมายที่จับตัวกันในรูปของแร่อย่างแน่นหนายังไม่มีกระบวนการคัดแยกออกมาและด้วยวิทยาการสมัยใหม่ก็จะมีการสกัดเอาแร่ลิโอนาไดให้กลายมาเป็นฮิวมิกและส่วนประกอบองค์ประกอบของสารฮิวมิกก็จะมีคาร์บอนไนโตรเจนโพแทสเซียมออกซิเจนกัมมันถันไฮโดรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็มีจุลธาตุอื่นๆอีกค่ะและทั้งหมดก็คือที่มาของฮิวมิกค่ะ
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: โซเล่หวั่นใจชาวนา
4: หนี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
5: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอารถเดอร์โชเล่นะเอามาใช้ตาก็โว้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักฟิกจุดใบทั่วฝ่ามือดิถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอารถเดอร์พี่น้องนะ
6: ใครบอกเคยใส่โซเล่ก็ใส่บังเดอร์ไม่ใส
7: ่แต่ก่อดีครับต้นแข็งโอ้ยไม่ต้องบอกถึงครับตัวนี
6: ้ก็ไล่หนึ่งก็ได้ไล่ละตันอายุ42ปีแล้วก็พึ่งสิได้นี
7: ่โมเป็นลูกเป็นไผ่แล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใส่อยู่เอาบังเดอร์ใส่บังเดอร์โซเล่น่ะดีอยู่ได
4: ้สร้อยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้ากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์หญิงอยู่ผมเอกโซเล่คือเราพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีพอเพิ่นซื้อว่าจังได๋อีบ้านไหนสิเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ครับผมชื่อนายชัยหาญพันธขาม
0: ครับผม
1: ชื่ออีเล่นชื่อว่าพ่อใหญ่อยู่บ้านหนองโนทองหมู่2
0: ครับผม
1: ตำบลเช่าเล่าอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
0: ชื่อว่าคุณพ่อชัยหาญพันธขามชื่อเล่นชื่อพ่อใหญ
1: ่
0: เนาะคุณพ่อพื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่เป็นไฮไวเนาะ
1: เป็นไฮไวดิบางนี่
0: ปลูกจังไรอีพ่อปีนี
1: ่ช่วงนี้นี่มันสิปลูกอยู่4ไร่อยู่ทั้งพุ่นอีก9ไร
0: ่โหอยู่นี่4ไร
1: ่
0: อยู่อีกมองนึง9ไร่
1: 9ไร่
0: เห็น13ไร่บัดนี้ถามคุณพ่อก่อนไฮไวเฮานี่แต่ก่อนเฮาใส่ปุ๋ยหยังเบิ่งแยงไฮไวเฮาแต่กี
1: ้แต่ก่อนแต่กี้ก็ใส่ปุ๋ยตลาดทั่วไปครับ
0: อืมใส่ปุ๋ยตลาดทั่วไปมันเป็นจังไดเนี่ยอีพ่อ
1: ปุ๋ยตลาดทั่วไปมันก็ถึงราคาแพง
0: ครับราคาแพงบัดนี้ถามอีพ่อก่อนไปรู้จักอามินูฮิวมิกมิโซเลยพัดนี่ไปรู้มาได้ทั้งเลย
1: นอนฟังวิทยุว่ะก็เลยว่าเขาจะว่าปุ๋ยสูตรนี่อันนี้อันนี้มันดี
0: ครับ
1: จากโซเลพัดนี
0: ่ครับ
1: ก็เลยเอามาลองเบิ่งใช่แล้วเดี๋ยวนี้ดิโซเลพัดเข้าทางงามอีหลีบ้านต่อไปตามเฮ็ดมาเบิ่งนี่มันบ่เป็นจังซี
0: ่โหตั้งแต่ไผพามาบ่เป็นจังซี
1: ่บ่เป็นจังซี่บัดใช่โซเลพัดมา

0: โอ้พ่อใจหลาย
1: พ่อใจหลาย
0: พ่อใจหลายครับ
1: ในไส้หน้าเขาเคยเอาไปใส่ป
0: ่ะใส่หน้าเขาปีที่แล้ว
1: ครับผมเป็น
0: แต่ว่าเดี๋ยวนี้หน้าบุ๊มูผมมันมองเป็นใบปกมันสิเป็นแม่งไม่เจาะเป็นป่ะ
1: ครับ
0: บานี่ใส่โซ่ได้พลาดดิ
1: ครับ
0: วานลงไปนี่เมื่อก็ที่เขียวไปเรื่อย
1: ๆโอ้เขียวเรื่อย
0: ๆใช่เลยด่วน
1: ครับ
0: เขียวใบตองอ่อนเขียวใบหญ้าข้าดิขึ้นไปเรื่อยๆแล้วบานี่เวลามันมากมันถอดมันเป็นยังไง
1: มันเป็นยังไงอีกพ่อ
0: มันเป็นยังไงที่พ่อแม่เพิ่นว่าขันมันเขียวหลายตะกี้เป็นบ
1: ่ครับ
0: เขาเจ้าชื่อเอิ้นว่าโรคตายไพ
1: ่เป็นบ่ครับผม
0: แต่ว่าโซเลพาดนี่บ่มีเลยคำว่าตายไพ
1: ่บ่มีเลย
0: บ่มี
1: บ่ถึงเดิมคุณผลิตได้ผลผลิตเพิ่มหลายบ
0: ่เพิ่มตัว
1: แม่นบ
0: ่ปีนี้นี่เฮ็ดมา6ไร่ปีนี้ได้8อุ้มมันก็หลายกว่าเก่าแม่นบ
1: ่ครับ
0: ถ้าเก่านี่6ไร่มันก็ได้4อุ้ม5อุ้มแม่นบ
1: ่ครับผม
0: ปีนี้ได้8อุ้ม6ไร่ได้8อุ้ม
1: 6ไร่ได้8อุ้มตั้งแต่กี่ได้4 5อุ้ม
0: 4 5อุ้ม
1: ครับผม
0: เออย้อนใช้โซ่ได้พัด
1: ยังสิใช้อีกบ่โซ่ได้พัด
0: สิใช้อีกตลอดไป
1: โหสิใช้ตลอดไป
0: ครับสิปลูกมันสิเอาโซ่ได้พัดมาใช้คือเก่า
1: โหแสดงว่าม
0: าลองพื้นดิ
1: ถือโค้งถือแกแห้ง
0: มันถือใจ
1: ท่านถือโค้งถือแกแนวนี้พญายืนยันไว้ถือใส่ต่ออยากให้คุณพ่อให้นี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นบ่ท่านได้เคยใส่โซ่ได้พัดเคยพอนี่บอกเพิ่นฟังคักๆอีกเทื่อนึงครับพี่พ่อเชิญครับ
0: ครับพี่น้องเอ้ยผมดิคันชื่อบ้านนอกอาวาพ่อใหญ่เด้อ
1: ครับ
0: ชื่อจริงก็นายชัยหันพนขามตามผมตะกี้มาเฮาก็เฮ็ดไปธรรมดาแต่ก็เฮาใส่ปุ๋ยอันนั้นอันนี้ตามท้องตลาดผลผลิตมันก็บ่ได้ปานนี
1: ้ครับ
0: ถ้าพัดผมมาใส่โซ่เลพาดนี
1: ่ครับผม
0: เฮ็ดหน้านี่ก็ได้หลายกว่าเก่านั่นล่ะผมก็เลยบอกว่าให้พี่น้องครับผู้ที่ฟังรายการอยู่เดี๋ยวนี
1: ้ครับ
0: เออใครซื้อโซ่เลพาดมาใส่เข่าใส่มั่นใส่อ้อย
1: ครับผม
0: เพราะว่าผมเบิ่งแล้วผมใส่ปุ๋ยท้องตลาดก็ได้ซ้ำนั่นล่ะ
1: ครับ
0: แต่บาอยู่เดี๋ยวนี้นี่ผมมาใช้โซเลพาร์ทนี่ได้กำไรออกมาหลาย
1: ครับ
0: ผมเออ6ไร่ได้8อู้บุญ
1: ครับผม
0: เขาได้เขาได้นี่ให้มาใช้น้ำผมแน
1: ่ครับผม
0: พอว่าเฮาเป็นเกษตรกรน้ำกัน
1: ครับ
0: เฮาหาแนวจังซี่ล่ะมาใช
1: ้ครับผม
0: ครับ
1: นี่คือเสียงจากปากคุณพ่ออายนะครับ
0: อืออ
1: ยู่บ้านหนองลู่ทอง
0: บ้านหนองทองหมู่2
1: หมู่2ตำบลเสาเหล่าอำเภอหนองสีจังหวัดกาญจ
0: นบุรี
1: ครับผม
0: นะครับ
1: สำหรับมื้อนี้เฮา2คนฝากไว้ซ้ำนี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายๆคือพญายายอยากให้ดินร่วนซุ้ยเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิว
0: มิ
1: กโซเลพัดนะครับสำหรับมื้อนี
0: ้ครับ
1: มีความ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร
1: อารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราคริสสปอร์ตแอนด์สคูล063-743-6637
2: Center, ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวีห้าวัสดุเต็งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉาบเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวีห้าวัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพช่วยไม้สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์

0: ปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: และทิปเปอร์มอลล์

0: และขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้วเปิดแล้ว
3: เฮ้ยแม่นยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่นเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสท่องฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเพชรหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพ้นท้องบนขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080-194-5

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆ อีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่าย

0: ทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 MHz Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ไม่ติดตามเฮาอยู่บ่เพ้อทุมื้อบ่เบื่อติเถิง
1: เบื่อกับเรื่องแต่หมอ3รถตัว

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีน

0: สายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
1: Cheaper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Cheaper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Cheaper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหานอนกอข้าวรวงใหญ่

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: เปิดแล้วเปิดแล้ว
2: เฮ้าแม่นังหลักเอาอันนี้เปิดแล้ว
1: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
2: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสุคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
1: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
3: ทางออกไปอำเภอพ้นท้องบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
1: โทร080194 5318เด้อพี่น้อง

0: ีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยนไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้พบกับรายการเกษตรพารวยดำเนินรายการโดยหนุ่มนาเมืองเชิญติดตามรับฟังได้แล้วครับ

0: ลองบอกสู่คนหนุ่มหน้าเมืองกับผมปอฉลาดน้อยสิบอกจุดจำหน่ายบริการนี้แล้ว
1: สุขสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังให้เกียรติรับฟังรายการเกษตรพารวยอยู่ในขณะนี้ทุกพื้นที่ครับเอาวันนี้ผมหนุ่มดำเมืองนะครับกลับมาพบปอพี่น้องพร้อมที่จะเติมข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อินทรีย์คุณภาพดีตราพญาเต่าเงินของหนุ่มดำเมืองให้พี่น้องฟังกันอีกคือเก่าแนวดีๆอยู่ในรายการเกษตรพารวยเด้อพี่น้องเด้อเหตุการณ์เกษตรบ่ว่าจะเป็นเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเพียงใดนอนหน้าปีนี่นะสำหรับพี่น้องแต่ละพื้นที่ก็อึดน้ำคือกันบ่ปัญหาคืออึดน้ำน้ำมาน้อยมาน้อยอีหลีปีนี่ละก็มาซาวานเขาก็เกิดยากเอาแลนหาพันธุ์เขาปลูกอยู่ผู้ใดก็ได้อยากไปเลนวานส่อมวานใหม่ผู้ค้าก็เจอปัญหาคือกันแปลงหนึ่งก็มีปัญหาให้รถไปปั่นให้ก็ว่ามันปันล่งดินมันเป็นปันล้อยฝ้ากลายเป็นเม็ดเขามันบ่ล่งมันล้อยอยู่เทิงบิ โอ้ยปันแนวใดเนาะนี่มันเป็นน้ำรถปันบ่เฮ้อถ้าน้องมองเพิ่นก็มีล้อบดล้อย่ำน้ำพร้อมเด้อันนั้นเกิดดีผู้บ่มีล้อบดจังทางบ้านผมนี่ครับปันเนาะปันซื่อๆเกิดดีคักมันห้อยล้อโลดเหยียบอีพ่อไอ้แม่เอ๋ยแต่มันงามครับเป็นอุลูดไปห้อมห้อยล่อรถบานล่อรถบ่เหยียบแล้วบ่เกิด ปีหน้าสิจ้างเด้อผู้ใดมีรถบดน้ำน้ำกล ต่อไปเฮ็ดหน้าสิได้จ้างบ่มันจ้างแต่รถปั่นได้จ้างรถบดน้ำด้วยบัดนี้มันจังสิยำเข้าลงดินให้กลายเป็นเฮ็ดหน้ายากเนาะพี่น้องเฮาปีนี้เนาะนะครับจังได้ก็ตามนะครับผู้ใดใส่ปุ๋ยอินทรีย์ตราพญาเต่าเงินของหนุ่มนาเมืองบ่เป็นหยังแม่นเขาบ่เกิดรอบนี้พี่น้องบ้านใหม่ปุ๋ยก็ยังอยู่หันคือเก่าครับ ผู้วานล่องพื้นไปแล้วเด้นี่เขาปุ๋ยตัวนี้บ่เรียนหนีก็ยังว่าอยู่ในไห่หน้าเฮาคือเก่าวานเขา2รอบรอบ2ปุ๋ยก็ยังอยู่ท่าเขาเข้ารอบที่2กินเซยแหละเนาะงามกว่าเก่าบัดนี้เอาขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่เกียรติรับฟังรายการเกษตรพารวยเป็นประจำนะครับประกาศตัดสินใจใส่ผลิตภัณฑ์อินทรีย์หนุ่มนาเมืองบ่ว่าจะเป็นประเภทเม็ดนะครับปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดกระสอบ50กิโลกรัมจากราคาปกตินะครับเฮาจำหน่ายอยู่ที่กระสอบละ600บาทนะครับปีนี้จัดโปรโมชั่นเนี่ยกับพี่กับน้องเคยๆเว้าล่ะครับครบ15ปีตามคำสัญญานะครับการันตีกับพี่กับน้องไว้ว่าถ้าผมยืนยาวพี่น้องซอยผมสนับสนุนผมมายาวถึง15ปีก็สิขึ้นกำไรกับพี่น้องแต่ขึ้นได้เท่าใดเดี๋ยวจังค่อยว่ากันเด้อว่าซั่น เอาข้อออกมาแล้วนะครับปีนี้จัดโปรโมชั่นให้กับพี่กับน้องกระสอบละจาก600เหลือ550บาท550บาทพลคนก็มีคำถามในปุ๋ยถือกแถมมันก็ถือกแถมมันสิดีบ่ล่ะเฮ้อว่าซั่นดีบ่ดีก็15ก็ลั่นตีกันล่ะครับ ถ้าปุ๋ยบ่ดีพี่น้องเอ้ยอยู่บ่ได้พี่น้องบ่ใส่ดอกแล้วก็บ่ใส่ตอพร้อมแล้วเดี๋ยวนี้พี่น้องใส่ตอกันเยอะโดยเฉพาะขอบคุณหลายๆพี่น้องทางทงกุล่าเฮาทางทงกุล่ามีแต่ภูมิหน้าหลายๆเนาะแต่ว่าได้เข้าหน่อยเด้หน้าหลายอยู่แต่เขาน้อยหน่อยต่อไร่บ่เท่าใดเด้นั่นพี่น้องมาพัฒนาน้ำกันนะครับแก้ปัญหาดินน้ำกันเด้อเกิดปัญหาดินเสื่อมดินเป็นกรดดินเป็นด่านดินสัมปปีมันค้าพี่เหตุบ่เหมาะสมไหมนะครับต่อการเจริญเติบโตของพืชดินบ่ร่วนบ่ซุยดินบ่โปร่งก็คือผมเคยเว้าสู่พี่น้องเขาฟังกันเป็นประจำแหละนั่นคือปัญหาที่นี่ปุ๋ยของเฮาเนี่ยนะครับมันจะไปปรับปรุงบำรุงดินนำปรับค่าพี่เห็นได้ดินนะครับเห็นให้ดินร่วนดินซุ้ยดินโปร่งชิกะเดือนก็กลับมาบัดที่นี่ดินร่วนดินซุ้ยดินโปร่งเป็นดินทรายดินตมดินท่ามหรือดินร่วนดินยังก็ตามนั่นก็สิหากินง่ายระบบหลักของพืชมันจะเดินง่ายเพราะว่าปุ๋ยตัวนี้ไปเฮ็ดให้ดินโปร่งดินร่วนดินซุ้ยนำซะเด้ แล้วก็พ่อลากเขาเดินได้ดีบ้านนี่เก็บอาหารส่งเข้าไปนะครับระบบการย่อยระบบการทำงานของพืชก็สมบูรณ์แบบนะครับส่งขึ้นไปทั้งใบใบกับสังคอแสงเป็นการปรุงอาหารที่สุดยอดอร่อยแซ่บวัสันพืชว่า นี่แหละอยู่กับปุ๋ยตัวนี้แล้วเด้อพี่น้องเด้อเอาปุ๋ยของเฮานี่จังคอยว่ากันในรายละเอียดก็แล้วกันเนาะนะครับประเภทเม็ดว่าไปนะก็จัดโปรโมชั่นในประเภทน้ำน้ำคือกันเด้อประเภทน้ำจากสารอินทรีย์บวกเอนไซม์นะครับพี่น้องซื้อ2อย่างนี่นะครับเพราะว่ามันจัดชุดมาน้ำกันทั้ง2อย่างกระปุกหนึ่งเป็นน้ำอินทรีย์สีดำอีกกระปุกหนึ่งเป็นน้ำเอนไซม์สีเขียวๆนะครับ2อย่างพี่น้องใส่ผสมกันชุดหนึ่งจำหน่ายอยู่ที่700บาทจัดโปรโมชั่นให้เหลือ600บาทไปฉีดใบเขาบางหันแรงๆพี่น้องหลายพื้นที่โทรมาสั่งไปฉีดใบเข่าแรงๆนี่แหละครับบ่มีน้ำฉีดเลยใบเข่านี่ได้รับอาหารทั้งใบเพียวปืดขึ้นสัตว์ดงดงขึ้นบัดนี้นะครับโอ้สมบูรณ์แบบมันก็มีทางซอยอยู่เนาะนะครับจะเอาไปให้ทางดินมันนะครับมันบ่มีน้ำมันก็กินยากแต่ว่าผู้ใดวานปุ๋ยพญาเต่าเงินในจังหวะที่ฝนตกแน่บ่ตกแน่นี่มันก็ถือจังหวะฝนตกใส่เม็ดปุ๋ยมันก็สิละลายคอยค่ายออกค่ายออกนะครับลงไปในหลากมันหลากก็สิเก็บไปกินนะนะครับแต่มันก็ได้น้อยนะครับเนื่องจากบ่มีน้ำที่นี่ทรงทางใบซอยนะเอามามีอีกตัวนึงได้บัดนี่สารอินทรีย์น้ำนะครับของหนุ่มดำเมืองก็คือสารอินทรีย์บวกอะมิโนอันนี้ True in 1คำว่า True in 1นี่คือ2ใน1ขวดนะครับเอาทั้ง2อย่างบวกกันเลยบ้านพี่น้องบ่ต้องไปผสมเองนะครับเพียงแต่ผสมใส่ถังกับน้ํา20ลิตรนะครับถ้าเป็นไม้ดอกไม้ประดับกับน้ํา20ลิตรสารอินทรีย์บวกอะมิโนที่อินวันนี่ใส่ซ้ํากันครับ2ตัวนี่สารน้ํา2อย่างนี่เนาะกับ2ซีซีต่อน้ํา20ลิตรเด้ฉีดไม้ดอกไม้ประดับบ่อยใส่เกินนั้นเด้อผักสะระนงสะระแหน่คือกันเด้บ่ใส่หลายเด้ใส่หลายนี่ลวกนะครับมันแห้งปานนั้นล่ะพี่น้องแล้วบัตตานี่นะครับถ้าเป็นผักกาดผักซี่ผักหอมผักกินบอกกินใบบักพริกบักเขือบักถั่วบักเตียงหรือข้าวโพดแตงโมจังสิเนาะก็ใส่แค่5ซีซีเองเด้พ่อแม่5ซีซีต่อน้ํา20ลิตรนี่มันก็บ่เปลืองอีกล่ะ5ซีซีต่อน้ํา20ลิตรนึงเนาะมันสิประหยัดแท้ถ้าเป็นหน้าข้าวอ้อยมันสำปะหลังอย่างพรานะครับเอ้ย10ซีซีนึงพี่น้องต่อน้ํา20ลิตรบ่เกิน20เด้อนะครับ10ถึง20ซีซีโดยเฉพาะต้นยางพราที่มีปัญหาหน้ายางอันหนึ่งเปลือกแตกเปลือกแข็งคือคําว่าหน้ายางต้นหนึ่งกีดบ่มีน้ําแม่พ่อแม่เจอทุกสวนเด้อนี่เด้อนะครับสิเจอทุกสวนแล้วค่อยล่ามไปเลยถ้าพี่น้องบ่แก้เอาสารของเฮาเนี่ยนะครับสารอินทรีย์สกัดเฮานี่20ซีซีได้พ่อแม่ฉีดต้นยางนะครับต้นยางพราฉีดเดือนแรกนี่ฉีดจัก 2-3 เทื่อก็ได้นะครับเดือนที่2ก็เทื่อเดียวเดือนที่3ก็เทื่อเดียวอัน2เดือนนี่เริ่มสิเห็นแล้วเด้น้ําขึ้นมาแล้วเด้เอาลองฉีดเบิ่งเด้ออันนี้เป็นสารที่บ่มีอันตรายเด้อที่เว้าสู่ฟังนี่นะครับเป็นสารอินทรีย์สกัดเข้มข้นเป็นตาไนส่วนผลิตภัณฑ์ตัวที่4ของเฮาก็คือผงอะมิโนพี่น้องเป็นซ่องเด้นะครับซ่องแกออกมาสิเป็นน้ําดําๆถ้ามันแข็งๆแน่พี่น้องเอาละลายน้ําละลายน้ําก็คอยละลายออกมันก็เป็นน้ําดําเปิดพุ่นแล้วดมเบิ่งบัดนี่หอมคือกาแฟนี่เอาถุงนึงนะครับมีอยู่10ซองถุงนึงน่ะถุงละ450บาทก็จัดโปรโมชั่นให้นะครับก็จำนาย400บาทแค่นั้นนะครับก็ถือซองละ40บาทหนึ่งพี่น้องเฮาสั่งไปใส่ก็มีพี่น้องทางสีสมเด็จนะครับเราใส่ประจำแล้วว่าเราสารน้ำใส่ฉีดเข่าปีหลายปีมาแล้วนะครับต่อเนื่องกันมาบ่เคยขาดปีนี้ก็สร้างอีกนะครับเอาสารอินทรีย์10ซีซีต่อน้ำ20ลิตรหลักเอาผงอะมิโนซองนี่ใส่น้ำซองหนึ่งฉีดเข่าปึ๊ดงามครับอันส่วนปุ๋ยเม็ดละวานไปแล้ววานไปทั้งดินแล้วแล้วว่าเทบสิบ่ได้สนใจกับหยังเลยโรคไผ่ไข้เจ็บก็บ่เป็นหอยเชอรี่ก็บ่กัดขึ้นหนุ่มหน้าเมืองว่า เพียไฟนอนกอกับบ่เกิดเอ้าหญ้าบ่ห่วงห่วงดีดีต้นเข่ากะแข็งบ่ล่มบ่ค่อยล่มเด้น้ำหลายๆยืดหนีน้ำยืดหนีน้ำว่ามันสิล่มใส่น้ำมันกะบ่ล่มเออแต่บางมองล่มอยู่เด้ถ้ามันหนักๆเข้านะครับน้ำให้ว่ายืดหนีน้ำมั้ยถ้าเขายืดหลายมันก็ธรรมดาครับมันก็อ่อนหักลงอันนั้นปกตินะครับแต่ว่านี่ก็ล่มยากอยู่ดอกครับพี่น้องนะครับเพราะว่าปุ๋ยมันเฮ็ดให้ต้นข้าวเฮาแข็งมันแข็งแต่เริ่มใบมันแข็งพี่เด้จังว่าหอยเชอรี่บ่กัดตัวมีขนมีหนามหลายเนี่ยนะครับนี่คือผลิตภัณฑ์ของเฮาเด้อพี่น้องเด้อติดต่อสอบถามข้อมูลเอานะครับส่วนพี่น้องอยากใส่ตัวใดนะครับก็บอกหนุ่มหน้าเมืองก็แล้วกันติดต่อเขามาครับทางเบอร์โทรศัพท์0617936695 0617936695 0617936695เอาปีนี้โอ้ช่วงนี้นะครับมื้อนี้สิพาพี่น้องมาเว้าเรื่องการเฮ็ดหน้าอินทรีย์นะครับหนุ่มหน้าเมืองเฮ็ดหน้าอินทรีย์มาโอ้ผ้าพี่ผ้าน้องหลายคนเฮ็ดนะครับผู้ลางคนก็อดได้ผู้ลางคนก็อดบ่ได้ขั้นแขวนะครับอยากน้ำหยาพะนะใส่เคมีคือเก่าเอาไปเคมีไปสีดคือเก่าเอาแต่ว่ากสิเว้าสู้ฟังนะครับผู้ลางคนนะครับสามารถเฮ็ดได้ก็เฮ็ดลองเบิ่งเด้อด้วยสูตรของหนุ่มหน้าเมืองนะครับเฮ็ดข้าวอินทรีย์นะครับกินล่องเบิงพี่น้องปลอดสารล่องเบิงนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรเฮาเอาเมื่อนี้สิบอกสูตรการทำนาอินทรีย์นะครับบวกกับการแก้ปัญหาเรื่องหญ้านะครับแก้แนวใดเดี๋ยวจังค่อยว่ากันเนาะเอาเดี๋ยวพักเบรกแป๊บหนึ่งนะครับต่อไปกสิเก็บพักกะเยี่ยงน้ำหน้ากินได้พักเกิดน้ำไห้น้ำหน้าน้ำทงเฮาก็เก็บกินได้หอยก็เก็บมากินกับตำบักหุ่งได้อีปูก็เก็บมากินกับตำบักหุ่งได้บ่มีอันตรายนะครับแต่ปัจจุบันนี้อันตรายขนาดเลย เก็บหอยมาตะกี้ใบเท่าเนาะใบเท่าน้ำทงน้ำหน้าน้ำแก่คันแท้โอ้ยไปเศร้าอรรถแล้วมากินกับตำบักหุ่งแนมข้าวเที่ยงข้างเที่ยงกับมาตำตำบักไข่พำตำใส่กันแล้วเนาะนะครับมันเสพด้วยพี่น้องแต่กี้มันปลอดสารสมัยแต่กี้บ่ได้ห่วงกับสารเคมีปานนี้บัดที่นี่พี่น้องเฮ็ดยังมีแต่เคมี

ครับมวลบอพี่น้องนะครับผู้ลางคนก็อยู่ทงอยู่ทาอยู่น้ำหน้าน้ำหายฟังเพลงมวนมวนไปนํานะครับออนซ่อนอดีตอีสานเฮาพี่น้องเอ้ยหาอยู่หากินก็ง่ายคบเขียดปูปลาหน้าน้ำก็หาง่ายสมัยตะกี้ซุมื้อนี่โอ้ยปลดก็ยังหาเบิ่งยากล่ะยังมันไปใส่แล้วอาจจะเป็นน้ำน้ำมือของเฮานี่ล่ะนะครับพอพี่น้องเฮาใส่เคมีกันเยอะใส่เคมีหลายโพดพี่น้องมันก็เลยเฮ็ดให้ระบบนิเวศถูกทำลายไปนำนะครับบ่ว่าจะเป็นยาฉีดแน่นะครับบ่ว่าจะเป็นสารหว่านลงดินแน่โอ้ยสัมปปิพี่น้องเฮาจะเฮ็ดหน้ากันแบบนั้นเนาะเอาลองมาฟังเกษตรอินทรีย์เบิ่งนะครับไปปรับใส่เด้อพี่น้องเด้ออาจจะไปผสมผสานร่วมกับเคมีก็ได้นะครับมันก็สิลดเคมีลงแน่จะไปเพี้ยวๆไรซ้ำกินเหล้าขาวเพี้ยวๆมันกัดท้องกัดใส่ตัวพี่น้องใส่ปุ๋ยเพี้ยวๆใส่สารเคมีเพี้ยวๆมันก็กัดท้องกัดใส่พืชคือกันนั่นล่ะนะครับดังนั้นพี่น้องลองมาฟังการทำนาอินทรีย์ของหนุ่มนาเมืองเบิ่งนะครับเริ่มตั้งแต่ไถพุ่นแล้วครับเริ่มแต่ไถพอไถปุ๊บนี่นะครับพี่น้องครับปีนี้ก็มีข้อมูลใหม่มาบอกฝากพี่น้องเด้อตอนไถนะครับหว่านเกลือเมกครับหว่านเกลือบักเมกอันนี้ก็ได้สูตรมาจากทีมงานปุ๋ยตราพญาเต่าเงินนี่ล่ะเพิ่นมาเอาปุ๋ยปีใดก็เบิกเกลือบักเมกไปนําปีละ10สอบ20สอบซะดิก็เลยไปเบิ่งข้อมูลน้ําเพิ่นเอ้าหน้าเพิ่นบ่ค่อยมีหญ้าอีหลีหน้าเฮาล่ะหญ้าเต็มอยู่จังสิแม่ก็เลยลองเบิ่งปีนี่นู่นเมืองก็ลองอ่ะเด้พันนึงนะครับปรากฏว่าเอ้าหญ้าหน่อยอีหลีครับเกิดล้อมแหลมน้อยเดียวนึงพันนี่ปกตินี่จะดำปลื้ดเลยหญ้าแม่จักหญ้าหยังตัวหญ้าหยังให้ว่าบ่เห็นเขาดอกครับมีแต่หญ้าเอ้ยเป็นแต่หญ้าคือหยังหนาปึดเลยเดือน2เดือนนี่ว่าเต็มหมดเลยต้องได้ตัดสตาร์ทเนี่ยตัดอยู่แล้วเฮ็ดหน้าอินซี่นะครับเฮาบ่ฉีดยาอยู่แล้วแต่ที่นี่ปีนี้มาลองบางแปลงเบิ่งนะครับกับเกลือบักเมกซะนี่พี่น้องแต่ว่าพี่น้องฟังอยู่ตอนนี้สิเอาบ่ทันดอกเพราะว่าหว่านเข้าไปแล้วนะครับก็คือตอนเฮาสิไถนะครับแต่แปลงนี้ผมไถแล้วนะครับไถพริกแล้วก็เอาเกลือหว่านจริงๆผมคิดว่าน่าจะหว่านก่อนพี่น้องลองเบิ่งเด้อปีต่อไปเด้อว่านเกลือบังเมกครับอันนี้เป็นทางแก้ปัญหาของหญ้าหลายหญ้า6แก้ได้ให้ว่า 80% ขึ้นเด้อพี่น้องบ่แม่น100เด้แต่พี่น้องใส่ไปเลยปีหน้าผมก็สิใส่อีกพอผู้เพิ่นใส่แล้วเพิ่นว่าใส่ติดต่อกันนี่หายไปเลยหญ้าที่แรกพี่น้องหลายคนก็โทรมาถามนะครับว่าเอาเกลือว่านหน้านี่มันสิบ่เข้มตายบ่เข้าปะนะเอาละบ่ตายตัวละเฮากับสมมุติวานปลาหญ้าเนาะผมคิดว่าต้องวานปลาหญ้าแต่ว่าผมทันไถก่อนจังหวานก็หญ้าเพิ่นบ่ค่อยเกิดอยู่แต่ว่ามันบ่ถึกหญ้าเลยตรงเฮาไถพริกไปก่อนแล้วบัดนี้นะครับลองวานเลยเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อวานใส่ปลาหญ้าเลยเกลือบักเมกกันสอบละ100กว่าบาทมาเอาน้ำนมน้ำเมืองก็ได้อยู่บ้านน้ำเมืองนี่ร้านร่วมใจนี่ลงเทละรถเทละรถผลเกลือบักเมกกันเอาพี่น้องเริ่มฮู้หลายแล้วเด้จากหนุ่มหน้าเมืองนี่วันต่อไปลังมาเอาลังมาเอาเกลือบักเมกเกลือบักเมกเกลือบักเมกเอาไปว่านครับไรละ2สอบเด้อพี่น้องไรละ2กระสอบเนี่ยคั่นว่าไรละ2สอบเพิ่นไปว่านไรละสอบจังซี่มันก็มันบ่ได้ผลเด้ครับดังนั้นพี่น้องเฮาก็ต้องเข้าใจนํานะครับว่าเวลาเว้าสู่กันฟังแม่นไรละ3สอบก็สิได้อยู่นะครับเพราะว่าความเข้มบ่ได้ไปทำลายเขาครับพี่น้องเฮาลองสังเกตเบิ่งนะครับลองสังเกตเบิ่งนะครับว่าไรละ2สอบนี่ว่านแล้วหญ้าดีขึ้นบ่นะครับก็คือปลอดหญ้าขึ้นบ่แต่ของผมนี่ปอดพี่น้องไปเบิ่งเด้อพี่น้องอยู่ไกลหน้าผมอยู่บ้านน้ำเมืองตำบลน้ำเมืองอำเภอเสรภูมิจังหวัด101แล้วก็ไปเบิ่งครับบ่คือปีกายปีที่ผ่านมาเลยว้ายมีแต่เขาอ้อยต่อย
ยาหายไปเกือบ 80% นะครับแล้วก็มีหน่อยๆล้มๆแหลมๆกับพระกัญญางดกออกนะครับถ้าเอาแต่ปฏิบัติที่2เด้อพี่น้องนะครับการแก้ปัญหาหญ้าเฮ็ดหน้าจังซี่นะครับก็คือเวลาพี่น้องเฮาไถนาแล้วสิบ้านเขาบ่ว่านเขาปั้นบัดที่นี่นะจังหวะว่านเขานี่ผมจะว่านปุ๋ยอินทรีย์ตราพญาเต่าเงินไปนำจำนวน25กิโลต่อไร่กระสอบหนึ่งกับสองไร่เอาเครื่องใส่หน่อยแต่ก็ใส่ซ้ำนี่ซะก่อนนะครับพอเฮาสิใส่รอบสองอีกอยู่ผู้ลองคนกับบอฟังนะครับใส่50กิโลกรัมไปเลยนะครับโดยบ่สนใจเลยนะครับรอบสองบ่ใส่อีกวันถอดก็ได้ผลคือกันกับมีเดียววันนี้แต่บางมองเด้อบางมองใส่เป็นสอบไปเลยกลายเป็นเข่าลั่งพี่น้องเข่าลั่งเข่าจังไหมคือเป็นอาการคือจังพืชบ่กินปุ๋ยนะครับแล้วเราจังเข้าไปเลยกับบ่รู้คือกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันอาจจะเข้มโพดหรือยังไงเราบ่เข้าใจคือกันนะครับว่าพี่น้องเฮานะครับที่ใส่ปุ๋ยพญาเต่าเงินมาตลอดใส่เท่าใดแต่ว่าที่แนะนำก็คือ25กิโลต่อไร่นี่ผมเพียงสั่นเด้อนะครับว่านพร้อมเข่าไว้เลยครับแล้วบัดที่นี่ช่วงแตกกอนี่นะครับช่วงประมาณจักเดือน2เดือนนะครับก่อนที่แปลงใดที่บ่ได้ว่านเกลือนี่นะครับเกลือนี่มันว่านทดลองปีนี่เนาะของผมเนาะนะครับแปลงใดที่บริวารเกลือนะครับกับบ่กล้าว่านมะซุมหม่องเด้เพราะว่าย่านย่านมันเข้มย่านเขาเข้มย่านเขาตายย่านเขาบ่เกิดคือกันให้พี่น้องคิดนั่นล่ะแต่วิธีหยังก็ตามเฮาต้องกล้าทดลองด้วยตัวเฮาเองคือกันก็สิใส่ปุ๋ยนุ่มนะเมื่อน่ะคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดแล้วก็บ่ใส่บ่กล้าตัดสินใจใส่มันก็คือกันกับเอาเกลือว่านเขานี่ล่ะบ่กล้าว่านก็บ่รู้เลยกล้าแล้วผมเป็นยังก็เป็นตัวนะครับบ่ได้กินข้าวก็ซื้อกินก็ได้อยู่หน้าร้านก็มีนะครับร้านร่วมใจทวีโชคนี่นะครับข้าวสารเต็มเลยแม่นบ่ได้เข้าอยู่หน้ากับบ่เป็นยังเด้อว่าซั่นตัดสินใจเลยล่ะครับกล้าเด้อพี่น้องเด้อกล้าลองใส่วิธีหนุ่มนำเมืองเบิกอันนี้เว้าเรื่องจริงเด้คือเป็นการแชร์ประสบการณ์โดยหนุ่มนำเมืองแชร์ตรงไปให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ฟังรายการนี่คือการเฮ็ดหน้าอินทรีย์ที่นี่พ่อเขานะครับแปลงใดที่เฮาบ่ได้ใส่เกลือนี่เนาะมันก็สิหญ้าหนาคือเก่านั่นล่ะพ่อหญ้าหนาปึ๊บนี่นะครับอายุได้ประมาณ2เดือนนะครับเขาอายุได้ประมาณ2เดือนหญ้าก็เต็มปอยมันเต็มไปล้วนนะครับบัดนี้ตัดล่างใบถิ่มครับตัดทั้งใบเขาใบหญ้านี่ตัดเกียบจำพุ่นดิรอบแรกนะครับตัดเกียบจำนะครับพอตัดล่างออกมัดแล้วพี่น้องผู้ลางคนก็โทรมาถามเอ้าเขาสิเกลือสมมุติไปตัดใบเขาบ่เคยตัดใบเขาผู้ลางคนบ่เคยตัดใบเขาย่านมันบ่เกิดขึ้นมาใหม่บัดนี้ผึกแปลงใดนะครับถึกจังหวะฝนมาพอดีบัดมาท่วมให้หน้าปุ๊ยแต่มันตายงามหญ้านะถึกจังหวะมีน้ํามากบพอดีจังหวะเฮาตัดแล้วหญ้าบ่เกิดอีกเด้อพี่น้องมีแต่เขาดันขึ้นมาผู้โว้เพเวใหญ่กล้าหน้าบานปุดรูดปีลิดขึ้นมามีแต่เขาบัดที่นี่นี่โชคดีนะครับแต่บางปีมันแรงต่อเนื่องเนาะตัดแล้วเนี่ยตัดในอายุ2เดือนแล้วปรากฏว่ายังมีความแห้งแล้งอยู่วันเถาะบ่มีน้ำมาบ้านนี้รอบเดือนที่3เดือนที่4หญ้าเกิดขึ้นอีกได้บัดหญ้าเกิดขึ้นรอบที่2หญ้าเกิดขึ้นรอบที่2ผมก็ล่างอีกเทื่อที่2แหละครับแต่ว่าตัดสูงได้บัดตัดเทื่อที่2ตัดสูงตัดยอดหญ้าพุ่นนะครับเกือบยอดมันกลางๆขึ้นไปอยู่บัดที่นี่เนาะตัด2เทื่อนี่คือความอดทนของผู้เฮ็ดข้าวอินทรีย์เด้พี่น้องคําว่าข้าวอินทรีย์อย่าไปตั๋วเขาเจ้านะครับว่าข้าวควายข้าวอินทรีย์ล่ะเห็นเขาขายข้าวอินทรีย์ได้ราคาสมมุติเฮาขายข้าวปกติได้ตัดละหมื่นจังซี่ข้าวอินทรีย์ได้ 20,000 25,000 โดยไปสีเป็นข้าวสารขายแฮงได้ราคาดีนะครับคั่นว่าข้าวอินทรีย์จะกินหินหีผู้เพิ่นมีเงิน
จังได้เพิ่นก็ซื้อนะครับคำว่าเขาอินทรีย์เตที่เจอมามีแต่ตัวกันเขียนข้างสอบซื้อข้างถุงซื้อว่าข้าวอินทรีย์ตั้งเท่ๆฉีดยาขายาทวนทวนอยู่ใส่ปุ๋ยเคมีอยู่ทวนทวนอยู่นั่นล่ะเขาตัดออกเลยบ่แม่นเข้าอินทรีย์แท้นะครับเข้าอินทรีย์แท้ต้องใส่ปุ๋ยอินทรีย์ตราพญาเต่าเงินของหนุนเมืองเอาที่นี่นะครับพี่น้องผู้ใส่ปุ๋ยพญาเต่าเงินรอบแรกไปแล้วแต่ก็บ่ได้ใส่ได้ครับพอตัดหญ้าแล้วนี่นะครับใบเข้าขึ้นใหม่มานี่ปึ๊บสีดด้วยสารน้ำอินทรีย์นุ่มหน้าเมืองนะครับ10ถึง20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรสารอินทรีย์เด้อนี่เด้อนะครับฉีดใบเข่าเลยครับเขียวอ่อนๆดอกนะครับตั้งแต่ใส่ปุ๋ยก็เขียวใสใบชันเขียวใบตองอ่อนสิบ่เขียวแลเอ็นๆคือใส่ยูเรียใส่ปุ๋ยเคมีเด้นะครับอ่อนๆ นะครับผู้ลงคนก็จะว่าเข่าบ่งามเข่าบ่งามนั่นล่ะคือเข่าธรรมชาติมันจะสีนั่นที่มันเละเอ็นๆนั่นคือผิดธรรมชาติพี่น้องไปบังคับไปบีบไปกดดันไปเล่งรัดมันโพดนะฮะเพราะว่าหมักเคมีเล่งสักบัก 800,000 วันเท่าไปนั่นคือวิธีของพี่น้องแต่ผมเฮ็ดจังซี่และบัดนี้ช่วงรับล่วงนะครับช่วงกันยาประมาณก่อน20กันยาเนี่ยเฮาก็ไปหว่านปุ๋ยคือหว่านปุ๋ยแตกกอบ่ได้หว่านอีกเด้ใส่ร่องพื้นแล้วผู้ใดบ่ได้ใส่ร่องพื้นกับหว่านปุ๋ยตัวนี้แตกกอไปเลยเป็นหว่านแตกกอที่หลังก็ได้ผู้ลงคนก็โทรมาถามโอ้ยผมบ่ได้ร่องพื้นบ่ได้ร่องพื้นกับหว่านใหม่นะครับหว่านแตกกอนี่ละจังหวะนี้พอดีเลยนะครับพี่น้องตัดใบเข่าแล้วก็หว่านเลยนะครับหว่านปุ๋ยเลยแล้วบัดที่นี่นะครับช่วงที่2กลับไปหว่านเพิ่มอีกนะครับหว่านปุ๋ยเพิ่มอีกกับไผปุ๋ยพญาเต่าเงินอย่างเดียวนี่แหละครับกับ25กิโลต่อไร่คือกันนี่มามันก็เลยตกไปไร่ละ50กิโลคือไร่ละ1กระสอบแต่แบ่งจ่ายเป็น2ครั้งช่วงยีก่อน20กันยานี่ไปหว่านพอหว่านลงไปปุ๊บนะครับประมาณจากอาทิตย์1กว่าๆหรือ2อาทิตย์นะครับอาทิตย์เดียวก็ได้ตามด้วยฉีดสารน้ำหรือสารน้ำถ่าไปรอดฉีดตอนเขากำลังมีเหล็กในกำลังยิงแขวป่านเขาเอื่นแม่นบ่นั่นล่ะครับฉีดสารน้ำอีกเทื่อนึงเนี่ยใส่20ซีซีเด้อบ่านเด้อ20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนั่นฉีดครับบ่านนี้มาแต่ใส่ห่วงเขาบ่านนี้ท้องก็ใหญ่คอดก็ใหญ่คือกันกับคนท้องใหญ่นี่ไหมคนท้องใหญ่ลูกออกมาก็ใหญ่เห็นบ่ท้องได้น้อยลูกมามันบ่ค่อยใหญ่เด้พี่น้องก็ตามสัดส่วนเนาะคือกันกับเขามันม่านใหญ่มั้ยพี่น้องมันม่านใหญ่เป๋ๆใหญ่ๆบัดเวลาคลอดลูกออกมาคลอดห่วงของมันย่อยเหย่าเม็ดนี่เต็มดีจากต้นฮอดปลายปั๊บนะครับจากกกแรกฮอดปลายสุดปั๊บเลยเม็ดเขาบ่ค่อยมีรีบเลยแล้วก็ในการใส่ต่อเนื่องโดยวิธีการนี้นะครับในที่สุดก็ไม่มีข้าวตายภายเลยบ่มีเม็ดหลีบเลยเห็นบ่ครับใส่ปุ๋ยพญาเต่าเงิน2รอบเด้อใส่2รอบแต่งหน้ารอบ2ด้วยนะครับนี่คือเข่าอินทรีย์นุ่มหน้าเมืองนะครับการแก้ปัญหาเรื่องหญ้าก็บอกแล้วการแก้ปัญหาเรื่องใส่เคมีก็บอกแล้วนะครับอยู่ที่พี่น้องอดทำใจได้คือนุ่มหน้าเมืองบ่อันใดสีดีก็กันลองทดสอบด้วยตัวท่านเองแล้วที่นี่พี่น้องผู้ลางคนก็อดใจบ่ได้ก็ยังห่วงเคมียังห่วงปุ๋ยเคมีก็ลดเคมีลงติล่ะครับเฮาก็สิได้กินเคมีหน่อยลงเนาะเวลาเฮากินข้าวกินหยังนี่ลูกหลานก็กินน้ําเด้อนาคตลูกหลานน้ําเด้นะครับที่กินข้าวน้ําพ่อใหญ่แม่ใหญ่ปู่ย่าตายายเฮ็ดให้กินนี่นะครับก็ด้วยการผสมเอาเด้อพี่น้องเด้อเอาปุ๋ยอินทรีย์หนุ่มนาเมืองนะครับ3ส่วนผสมกับปุ๋ยเคมี1ส่วนครับอันนี้อดเคมีบ่ได้เนาะก็เคมี1ถ้วยนั่นละต่อพญาเต่าเงิน33ถ้วยก็ผสมกันแล้วก็หว่านผสมกันแล้วก็พ่นผสมกันแล้วก็พ่นทันทีอย่าผสมถิ่มไว้เด้อคั่นผสมถิ่มไว้มันติดกันนะครับพอปุ๋ยเฮาเป็นปุ๋ยไม่ผสมดินนะครับบ่มีดินนะครับเม็ดออกมานั่นมีแต่คุณภาพ
คุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อดินและพืชทั้งนั้นเลยนะครับไม่มีดินอยู่ในนั้นหนานะครับดังนั้นพี่น้องเลยได้ประโยชน์จากการใส่ปุ๋ยพยาธิเต่าเงินของนนเมืองนี่มากมายซะเหลือเกินเอาเดี๋ยวช่วงหน้าจะบอกจุดบริการกับพี่กับน้องเฮาเด้อนะครับแล้วก็พี่น้องสนใจอยากจะใส่ปุ๋ยนนเมืองบ่อยู่ใกล้จุดบริการสั่งเสียวจักสอบจักสอบรวบกันมานะครับเฮามีทีมงานเรียนส่งทั่วประเทศเบอร์โทรศัพท์กับ061 793 6695 061 793 6695 061 793 6695ครับ

0: นาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: สำหรับพี่น้องที่สนใจอยากจะใส่ปุ๋ยซี่ปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินเขตจังหวัดร้อยเอ็ดใกล้อำเภอเมืองติดต่อปั๊มน้ำมันจันอนงใกล้สี่แยกหนองบอนดอนกอทางออกไปอำเภอเมืองสวงอำเภอศรีสมเด็จติดต่อร้านพ่อสุรัตบ้านเล่าล่ออำเภอเชียงขวัญติดต่อร้านศรีเจริญพืชผลหนองหอยอำเภอเมืองสวงติดต่อหอจกยิ่งเจริญวุฒิชิบอำเภอจตุร้านพ่อการเกษตรอำเภอเกษตรวิสัยร้านเมืองชัยข้าเขาอำเภอสุวรรณภูมิร้านอึ่งเจริญนาอนุสาวรีย์เท่าเซียงอำเภอพระนมไพร้านโชคอุดมบ้านโพใหญ่อำเภอทวัดบุรีร้านถูกดีบ้านขี้เล็กอำเภออาสามารถร้านนำค่ำการเกษตรจุดที่สองคือร้านประโพธฟาร์มจุดที่สามอยู่บันโน่นจำปาคือร้านซับอนันต์อำเภอทุ่งเขาหลวงร้านอ่อเจริญกิจติดกับตลาดสดบ้านเถิดไทยร้านขวงใหญ่พันปลาบ้านขวงใหญ่จุดที่สองครับอำเภอเสรภูมิติดต่อศูนย์ใหญ่สำนักงานใหญ่คือร้านร่วมใจทวีโชคตั้งอยู่บ้านนาเมืองถนนสายเสรภูมิพ้นทองอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดในตลาดเสรภูมิสิมีอยู่ร้านเอี่ยมสิริและร้านก่อเรื่องโรดครับตำบลหน้างามติดต่อร้านสีรุ่งเรื่องบ้านโนนโพตำบลเมืองไพร่บึงเกลือติดต่อร้านพ่อเรื่องการค้าตำบลผู้เงินบ้านมะลีให้ติดต่อร้านหน้าปลามินิมาร์ทตรงข้ามกับโรงเรียนบ้านมะลีครับบ้านหวายติดต่อร้านสิรินรัตน้ำจิกก่อนบ้านหนองกุงติดต่อหนองกุงมินิมาร์ททั้งสองสาขาบ้านหนองฟ้าร้านแตงโมมินิมาร์ทอำเภอหนองพอกร้านสหมาตรฐานอำเภอพ้นท้องร้านเจริญรัตการเกษตรอำเภอโพชัยร้านซับโพชัยติดกับไฟแดงทางเขาอำเภอโพชัยครับจุดที่สองคือร้านพี่ละพัดการเกษตรทางออกบ้านเชียงใหม่จังหวัดกาฬสินธุ์ใกล้อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ใกล้อำเภอเมืองให้ติดต่อหอจกงามสมบูรณ์บ้านกกอกบ้านต้นอำเภอกมราศัยร้านณัฐพงษ์โลหะใกล้สี่แยกไฟแดงบัดบอจุดที่สองคือร้านรับซื้อเขาณัฐพงษ์บ้านสวนโคกอำเภอย่างตลาด

นี่อยู่ร้านเพชรการเกษตรใกล้ไฟแดงย่างตลาดครับอำเภอร่องค่ำหอจกหมอเกษตรอำเภอเขาวงติดต่อท่านพ่อผู้ใหญ่เต้ประธานกลุ่มหน้าแปลงใหญ่บ้านหนองผือตำบลหนองผืออำเภอเขาวงครับอำเภอดอนจานติดต่อร้านผู้ผากิจการเกษตรจังหวัดยะโสธรอำเภอเมืองติดต่อร้านพงศิริบันดูธงจุดที่สองติดต่อประธานกลุ่มนายอินซี่พอชู่รัฐบ้านหนองพันโลนจุดที่สามร้านค้าแม่นงทางบันเชือกอำเภอไส้มูลติดต่อดีเจจอยในสถานีวิทยุสหกรณ์การเกษตรไส้มูลจำกัดจุดที่สองร้านระดาพรบันโคกเง่าจุดที่สามร้านสับเจริญพาณิชย์บ้านค่ำน้ำเกียงจุดที่สี่ร้านคุ้นรวยการค้าบันดูลาดจุดที่ห้าปั๊มน้ำมันป่ามนบันดงมอไฟอำเภอขุดชุ่มติดต่อประธานกลุ่มนายอินซี่พอใหญ่ค่ำบันหนองเส้งติดต่อพอใหญ่ค่ำบันหนองเส้งเขตอำเภอขุดชุ่มครับหาข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามหนุ่มนาเมืองได้ทางเบอร์โทรศัพท์061-793-6695เอาเวลาหมดพอดีพี่น้องนะครับนมน้ำเมืองต้องจากลาพี่น้องไปด้วยเวลาสำนีสกรขอบคุณหลายๆและขอกล่าวคำว่าสวัสดี

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ

ติ๋งทวีห้าวัสดุติ๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง

0: ครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
1: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
0: โทร080194

มาแล้วโซเลพาลาพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาลาพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตนั้น

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอลลาฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2 กระสอบต่อเคมี1 กระสอบ

ีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

ข้อดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122พี่น้องเกษตรกรหลายๆท่านพากันถามมานะครับพากันสงสัยพอฟังรายการของบ่าวเอกโซเลแล้วพากันสงสัยซะเน่บ่าวเอกโซเลถามในเถาะว่าซั่นเปิดวิทยุมาพอได้ยินแต่ว่าอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมันเป็นจังได๋มันเป็นแนวใดมันดีจังไดมันสามารถผสมเคมีได้บ่ผสมแล้วมันสิดีบ่ใส่แล้วมันสิแพงบ่ถามมาหลายคำถามนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสามารถใส่ร่วมกันกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับพอผสมกันแล้วนี่บ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ่มเป็นน้ำผสมแล้วนี่ใส่ดีพ่อแม่อยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนซ้ำซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้พืชหิวยามใดพืชอยากกินยามใดก็ได้กินซะเด้เฮ็ดให้พืชมีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่หงิกใบบ่งอต้านทานทุกสภาพอากาศต้านทานภัยแล้งต้านทานภัยหนาวได้ดีคุณนะแม่คุณสมบัติพี่น้องโอ้ยพอมาผสมกันแล้วมันเป็นแต่ใส่อีหลีเด้เกิดปุ๋ยใหม่3กระสอบนะครับเกิดปุ๋ยใหม่3กระสอบบ้านนี่ก็ว่านได้3ถึง4ไร่พุ่นได้บ้านนี่ว่านได้ก็บ่น้อยเด้3ถึง4ไร่เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลดต้นทุนผลผลิตก็เพิ่มต้นพืชก็แข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจได้ผลผลิตหลายได้ผลผลิตดีสันตัวบ้านนี่ผลผลิตก็เป็นที่ต้องการของตลาดราคาก็บ่แพงเลยครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ราคาก็บ่แพงกระสอบนึงนี่บรรจุอยู่50กิโลครับกระสอบนึงนี่บรรจุอยู่50กิโลเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรประหยัดนะครับแต่ว่าคุณภาพกับประสิทธิภาพนี่ติโอ้ยดีกว่าสารปรับปรุงดินคุณภาพเหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อีกนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วมันสิดีคือบ่าวเอกโซเลเว้าบ่ใส่แล้วมันสิดีคืออีพ่อไอแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับสำหรับไหหน้าหัวสวนผู้ใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับดินแข็งดินด้านดินด้านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกหยังบ่งามดินบ่ล้วนซุ่ยปัญหาต่างๆเหล่านี้สิเบิดไปนะครับใส่เลยครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรใดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับอย่าเฝ้าเสื้อทั้งหมดนะครับต้องลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งด้วยตัวเองว่ามันสิเป็นคือบ่าวเอกโซเลเว้าบ่ลองเบิ่งแล้วคันบ่ดีก็โทรมาให้บ่าวเอกได้เด้ออีพ่อไอแม่นะครับแต่ว่าสำหรับผมบ่าวเอกโซเลนะครับเดินทางไปหลายพื้นที่เด้ออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่หลายๆตำบลหลายๆอำเภอหลายๆจังหวัดพี่น้องเกษตรกรตอบเป็นเสียงเดียวกันครับโอ้ยบ่าวเอกโซเล่คันแม่นฮู้จักเก่าแต่ก่อนหน้านี่ที่พากันเบิดหนีเบิดสินเด้อได้ยันหันว่าคือๆเด้แต่กี่เจ้าไปอยู่ไสมาแต่กี่เจ้าไปอยู่ไสมาหน้าสิมาไวกว่านี้แน่ก็บ่ได้เพิ่นหันว่าคือดอกนะครับมาตอนนี้ก็บ่ทันสายดอกครับพี่น้องลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากหู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากหู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ
043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122อยากได้ผลผลิตหลายอยากลดต้นทุนอยากให้ต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจต้นพืชทนกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่ว่าสิทนแรงทนหนาวทนได้ดีดีนะครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอารถเดอร์โชลี่นะเอามาใช้ก้าก็โว้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพี่จุบใบท่อผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วทำไปอยากได้ก็ให้เอารถเดอร์พี่น้องนะ
2: ไปบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดี
3: ไอ้ความสุข
4: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
5: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
4: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวหึมพ่อใช้อยู่เอาบังเด้อใช่บังเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้าพากันหามาใส่

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเราพี่น้องวันนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวใส่คุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นซื้อว่าจังไดอยู่บ้านไหนนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยเอาดังหลังจักหน่อยได้อีแม่เด้อ
1: จ้าชื่อแม่บ้านเย็นเกียรติสีแก้วค่ะ
0: ครับผม
1: อยู่บ้านนุ่นใหญ่หมู่เก้าตำบลสีแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
0: ซื้อว่าคุณแม่บ้านเย็นเกียรติสีแก้วเนาะอีแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: ซื้อเหรียญไทยบ้านเดือนวางไหนแม่
1: เป็นแม่หนุ่ย
0: แม่หนุ่ย
1: จ้า
0: คุณแม่หนุ่ยอยู่บ้านนุ่นใหญ่ตำบลสีแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะอีแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้าย
0: ืนอยู่นี่นี่คุณแม่เฮ็ดหน้าจักไร
1: เฮ็ดไรจ้า
0: เฮ็ดหน้าเฮ็ดไร
1: ค่ะ
0: เฮ็ดเองบ
1: ่ก็เฮ็ดเองล่ะจ้าต้องมาเอารถเหลือไ
0: ถเฮ็ดเองจะมายืนบัญชาการใส่รถไถ
1: จ้า
0: หน้าเก็ดไรนี่ตะกี้คุณแม่ใส่ปุ๋ยยังเบิ่งแย่งไห้หน้า
1: โอ้ยปุ๋ยเคมีทั่วไปล่ะค่ะ
0: โอ้ใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: จ้า
0: เขาว่ายังดีเมียนน้ําเขาเบิ่นตัวน
1: ี้เมียน
0: แสดงว่าใส่มาหลายยี่ห้อแล้ว
1: จ้า
0: ถามคุณแม่หนุ่ยก่อนว่าตอนเฮาใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่มันเป็นยังไงเน
1: ี่ยมันดินมันนุ่มดินแข็งดินแข็งกระด้าง
0: อืมตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดเนี่ยดินแข็งดินมันนุ่มเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: ว่าต้นเขาเขาเป็นยังไง
1: ต้นเขามันมาเป็นแบบนี้เด้มันมาเป็นกาบเป๋งสี่เด
0: ้โอ้มันบ่เป็นกาบเป๋งมันบ่กอมันบ่กอใหญ่แบบนี้
1: เมียนเมียน
0: มันเป็นกระล่องกระแล้งบ่
1: จ้าเขียวอยู่แต่มันมาเป็นแบบนี้มันมาเป็นกาบสี
0: ่โอ้มันเขียวแหล่ๆบ่แม่
1: จ้าจ้า
0: บาดนี้ถามคุณแม่ก่อนผลผลิตเก็ดไรได้หลายปานไหนตอนใส่เคมีทั่วไป
1: มันสิ3ตันกว่านี่ติถ
0: ึงได้ประมาณ3ตันกว่า
1: จ้า
0: 2ตันกว่าบืนไป3ตันกว่านี่ละแม่นบ่คุณแม
1: ่แม่นสิอยู่นี่ล่ะ
0: แต่ละปี
1: จ้า
0: บาดนี้ต้นข้าวเฮานี่มันมีเชื้อโรคมีหยังมากวนคิดกวนใจบ่ยามตอนใส่เคมี
1: มีอยู่มันจะเป็นมันจะเป็นนอนกออยู่ดิ
0: โอ้อยากเป็นนอนกอ
1: จ้า
0: แสดงว่าเจอน้ําสวนสแนวแต่ละปี
1: แม่นอยู่ปีนี้คนเป็นเพียไฟหลายของคนเป็นอันนี้มันเพราะเมื่อวานอันช่วงนี้พัดแล้วมันรู้สึกว่าดีขึ้นมีน่ะเขียวขึ้นมาเลย
0: บ่
1: ได้กี
0: ่แถวแถวนี้มันเป็นเพียไฟก็เป็นเชื้อราลงแม่นบ่แม่นบ่
1: แม่นๆๆเขาเจ้าสิที่มื้อน
0: ี้แสดงว่าบอกง่ายๆว่าช่วงนี้เขตนี้มันโรคระบาดนะแม่เน
1: า
0: ะส่วนมากโรคอีหยังระบาดแม่
1: เพียไฟ
0: เพียไฟกําลังกวนจิตกวนใจเลยแม่นบ
1: ่แม่น
0: มาในถามพี่แม่ก่อนคุณแม่ไปรู้จักโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางใด
1: ฟังมีแต่อยู
0: ่ฟังมีแต่อยู
1: ่จ้า
0: แม่หนุ่ยฟังบ่นบ่
1: มันสิเดือนเดียวสิยังนั่นเน
0: า
1: ะ
0: โอ้ฟังอยู่ประมาณเดือนนี่ล่ะบัดนี
1: ้สั่งเลย
0: มาในถามคุณแม่หน่อยก่อนพ่อคุณแม่ซื้อโซเลพัดมาใส่แล้วมันแตกหูแตกตาขึ้นบ่
1: อุ๊ยแตกคัก
0: มันเป็นยังไง
1: มันแตกก่อนแล้วบัดนี
0: ้ที่มันเป็นกาบยังไงยังเถื่อ
1: จ้า
0: โอ้แสดงว่าหลังจากคุณแม่ใส่โซเลพัดแล้วนี่มันแตกก่อดี
1: จ้า
0: ต้นเขามันแตกหูแตกตาบ่อีแม
1: ่แตกแตกคักเนี่ยว่าเกิดมาเพราะว่าเขาป่านนี่เพราะจะเห็นนี่ล่ะต้นเขางามกาบดีแตกๆเป็นกาบ
0: เกิดหน้าโดนๆเท่าปานนี่เฮาพ่อ
1: ปานนี่ว่าจะพ่อให้ว่ามันนี่มันยังได้แต่ที่ใส่โซเล่ตลอดไป
0: โอ้คุณแม่ใส่โซเล่พัด2กระสอบก็ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีหาพลังตากวงเน้นท่องกระสอบนึงเนาะ
1: ค่ะ
0: กระสอบสีแดงๆมันบ
1: ่แม่น
0: ๆ27 80ปุ๋ยหาพลัง
1: จ้ะ
0: ใส่แล้วนี่แปลกหูแปลกตาถือใจบ่แม่น
1: ถือใจคักก็ยังว่าโอ้ที่นี่สิเฮาเพิ่นผู้ใดก็สิเว้าสิฟังเบิดล่ะ
0: แม่นบ่
1: แม่น
0: โอ้แสดงว่าคุณแม่หนุ่ยนี่ประทับใจแฮงกับโซเล่พัดนี่
1: จ้ะ
0: หลังจากฟังวิทยุแล้วใส่ปุ๊บถืออกถือใจยังสิใส่ต่อไปบ
1: ่ใส่ต่อไปตลอดไปต่อไปบ่เอาอื่นมาใส่แล้วล่วงหน้าเอานี่โซลิพัดย่างเดียว
0: คือคุณแม่หนุ่ยเว้าไปนําหัวไปนําดีใจหลายเพิ่นว่าตั้งแต่เกิดได้ใหญ่มาอายุปานนี้จนเฒ่าแล้วก็พอปุ๋ยดีเพิ่นว่า
1: จ้า
0: อยากให้คุณแม่หนุ่ยนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนคืออีแม่นี่ล่ะที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซลิพัดคือคุณแม่นี่บอกความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังคักๆกันเลยแม่เชิญครับ
1: น้องเอ้ยเพิ่นได้ว่าเคยใส่มาใส่เด้อโซลิพัดจะมันดีคัก
0: ครับ
1: เกิดมาฟันหัวตะพอยล่ะบ่เสียมาเบิ่งต้นเขาอยู่นะอยู่ใกล้ๆบ้านนี่ล่ะ
0: คันมาขี่ตัว
1: ค่ะ
0: คันมาคุณแม่หนุ่ยขี่ตัวยืนยันเลยว่ามาเบิ่งรถหน้าอยู่ใกล้ๆบ้านอยู่ตีนบ้านนี่ล่ะว่าซั่นเกิดได้ง่ายมากเฮาก็พ่อเพิ่นว่า
1: พ่อ
0: แล้วดินเป็นจังได๋อีแม่ดิน
1: นุ่มแล้ว
0: นุ่มแม่นว่าบ่แข็งคือตอนใส่เคมีทั่วไป
1: บ่ดีคักจังซี่ล่ะข้าวเดียวให้เนี่ยไม่ดําไปข้าวเดียวสิแตกนั่นล่ะ
0: อันนี้มา3เนาะบ้านเฮาเอิ้น
1: แม่นมา
0: 3ข้าวเดียวมันก็เป็นกาบเลยตัวน
1: ี้แม่น
0: มาเข้าท่าเว้ยคุณแม่ยืนยันว่ายังสิใส่ต่อเน
1: า
0: ะอีแม่โซเลพัด
1: ใส่ตลอดไปนั่นล่ะบ่อื่นลงหน้าแล้วทีนี้เอาโซเลอย่างเดียว
0: ครับไม่ใหญ่หน่วยว่าเกิดมาเขาก็พ่อพี่น้อง
1: พ่อ
0: เครื่องหัวเอาใส่ไปตายไปขากนึงหมดนะเฮา
1: จ้า
0: ใส่ยนต์มือตายตีปลากัน
1: พุ่นละ
0: เ
1: นาะแม่นี่เรียนแล้ว
0: ครับผมสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเล่นะครับกับคุณแม่หน่วยฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้ จังพ่อๆก็ผมเอกโซเลในทิพนาว่าสิไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทางใดนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่อยากให้เขากีบใหญ่ๆขอใหญ่ๆคืออีแม่หนุ่ยเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผมสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: ดีค่ะ
0: ขอบคุณครับคุณแม่ครับสวัสดีครับ
1: เฮ้ยมันดีครับ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: กรดอะมิโนสำหรับพืชกรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับพืชมีด้วยกันหลายตัวแต่ละตัวจะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปเช่นกรดกลูตามิกกรดกลูตามิกเป็นสารตั้งต้นของกระบวนการเมตาบอลิซึมมีบทบาทในกระบวนการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์โดยจะไปเพิ่มความเข้มข้นของปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบพืชทำให้ใบมีสีเขียวเพิ่มขึ้นสังเคราะห์แสงได้มากขึ้นและเสริมภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสนอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นตัวคีเลตส่งเสริมการเคลื่อนย้ายธาตุอาหารภายในลำต้นช่วยในการดูดซับไนโตรเจนเพิ่มรสชาติส่งเสริมการเจริญเติบโตของใบและรากพบมากในโปรตีนของเมล็ดพืชต่อมากรดอะมิโนสำหรับพืชอีกตัวโปรลีนโปรลีนช่วยในการงอกของตาการผสมเกสรและการออกผลทำให้ผลใหญ่เพิ่มความหวานเพิ่มรสชาติช่วยพืชจากภาวะความเครียดเช่นสภาวะน้ำท่วมจากความร้อนจากสภาวะดินเค็มรวมถึงการสูญเสียของเซลล์และการควบคุมการเจริญเติบโตกรดอะมิโนสำคัญสำหรับพืชตัวต่อมาซิสเทอีนซิสเทอีนค่ะมีบทบาทสำคัญในการสังเคราะห์โปรตีนเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นของเซลล์ทำให้โครงสร้างของโปรตีนมีเสถียรภาพเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โปรตีนมีโครงสร้างทุติยภูมิทำให้เอนไซม์ทำหน้าที่สมบูรณ์ส่งเสริมการสังเคราะห์โปรตีนที่ยอดอ่อนผลปลายรากและช่วยควบคุมการดูดซัลเฟตของรากกรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับพืชตัวต่อมาก็คือไอโซลิวซีนไอโซลิวซีนค่ะจะมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นกลไกการป้องกันโรคของพืชค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

0: ุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122บ่ว่าสิปลูกพืชหยังก็ตามสร้างก็พากันอยากได้ผลผลิตที่มันได้หลายๆผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยก่อนสิได้ผลผลิตนี่ก็อยากให้ต้นพืชแข็งแรงสัตว์ตูพืชหรือว่าแมงต่างๆบ่กวนคิดกวนใจดินจังซี่ก็ให้มันอุดมสมบูรณ์ให้มันล้วนซุ้ยปลูกหยังก็งามซะแน่นั่นคือความปรารถนาของพี่น้องเกษตรกรทุกคนนะครับที่เฮ็ดการเกษตรบ่อยากลุบทึนว่าท่านเว้าง่ายๆนะครับบ่อยากลุบทึนอยากให้ได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยอยากให้ได้ผลผลิตหลายๆแต่ว่าพอปลูกมากก็บ่คือจะคล้องคิดได้บาดนี้โอ้ยจักว่าเป็นแนวใดพืชก็ได้มาบ่งามคือจะคล้องคิดแท้เนาะคันว่าได้นะครับเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรได้หลายท่านได้หลายพื้นที่นะครับที่พากันเฮ็ดพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ประดับไม่ยืนต้นปาล์มน้ำมันอินทผลัมกล้วยอ้อยสอยปีมันสำปะหลังยางผ้าล่าพืชอายุสั้นพืชอายุยาวพืชตามฤดูกาลโอ้ยปัญหามาแต่ละปีนี่บ่ซ้ำแบบซ้ำอย่างจ้าเถื่อเพิ่นว่านะครับพอเกิดปัญหาขึ้นมาบาดนี่ก็เปลืองเงินเปลืองค่ำตะวันนี่โอ้ยเพราะว่าต้องหาแนวมาแก้ไขซื้อหวานซื้อยามาฉีดพ่นซะแน่คันมันเป็นแมงหรือว่าต้นพืชมันเป็นโรคมันบ่แข็งแรงนี่แหละครับคือการเพิ่มต้นทุนให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาแล้วเฮาเสียจังได๋ครับสิพากันลดต้นทุนมันก็ต้องเฮ็ดให้พื้นดินเฮามีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชต้นพืชใหญ่มาให้มันแข็งแรงแมงบ่กวนคิดกวนใจต้านทานทุกสภาพอากาศมึงมาโลดแมงนี่มันบ่กล้ากวนดอกเพราะว่าต้นพืชเฮาแข็งแรงมั่นอกมั่นใจกับผลผลิตทางการเกษตรซะเด้นะครับมันต้องเริ่มจากการเตรียมดินเตรียมให้เตรียมหน้าเตรียมหัวเตรียมสวนมันต้องเริ่มต้นเลยเด้เริ่มจากดินผลไหลพ่อไอ้แม่นะครับเฮ็ดจังไหนบาดดินเฮาสิเหมาะกับการเพาะปลูกสิเหมาะกับการปลูกพืชมันก็ต้องเริ่มต้นจากการปรับโครงสร้างดินหาแนวมาปรับหาแนวมาแต่งหาแนวมาเพิ่มแนวใดมันดีก็หามาใส่ซั่นตัวเพราะว่าส่วนมากดินมักสิมีปัญหานะครับดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามดินบ่ล้วนซุ้ยปัญหาต่างๆที่ผมกล่าวมานะครับพี่น้องเกษตรกรทุกพื้นที่ที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้พบพ่อเป็นประจำนะครับพยายามหาวิธีแก้ก็โอ้แก้ได้เพราะสำนันละหันว่าได้มันบ่ยั่งยืนบาดนี้ผมมีของดีมาฝากได้บาดอีพ่อยแม่สำหรับดินที่มีปัญหาดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกหยังบ่งามปลูกมาแล้วต้นพืชเป็นกระล่องกระแล้งสิตายแหล่บ่ตายแหล่ใบเหลืองใบหยิกใบงอปัญหาต่างๆเหล่านี้สิเบิดไปนะครับด้วยอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดป๊าดฟังมาเป็นแต่ดีคักบ่อีพ่อยแม่นี่แหละครับสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่มีคุณภาพเนื้อกว่าปุ๋ยอินทรีย์บรรจุไว้ในกระสอบนี้เลยครับกระสอบนี้50กิโลอีพ่อยแม่50กิโลราคาหลักร้อยคุณภาพหลักหมื่นนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับ คันพี่น้องเกษตรกรที่ตัดอกตัดใจอย่าเคมีบ่ได้นะครับที่มีปุ๋ยเคมีอยู่ตารางเฮือนตารางเราที่มีปุ๋ยเคมีเหลือมาจากปีที่แล้วนะครับเหลือมาจากฤดูกาลที่แล้วอยากใส่ให้มันเบิดก็สามารถนำมาผสมกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดได้นะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเอามาผสมเอามาโคเลใส่กันได้นะครับในอัตราส่วน2ต่อ1นะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่2กระสอบเคมีสูตรใดรุ่นใดก็ได้ยี่ห้อใดก็ได้นะครับอีก1กระสอบนะครับเอามาโคเลใส่กันเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบปุ๋ยใหม่ที่ผสมได้แล้วนี่นะครับคุณภาพนี่สุดยอดอยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนซ้ําซื้อแล้วกินใส่ตู้เย็นไว้นะครับตัวนึงนี่ซอยบํารุงดินตัวนึงเป็นอาหารให้พืชตัวนึงซอยเร่งการเจริญเติบโตซอยเร่งผลผลิตเป้ยมีครบทุกอย่างนะครับอยู่ในนี่เลยอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสําหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมอยากฮู้ข้อมูลหลายกว่านี้นะครับสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222อย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษสูตรนี้นะครับใส่แล้วนี่ติว้ายซอยให้พี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนซอยเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจใส่แล้วนี่ติบ๊ายบายทกส.ลดอีพอยแม่ยิ้มเป้ยยิ้มเป้ยเบิดหนีเบิดสินลืมตาอ้าปากได้ลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดนสบใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย
2: 0438401222
1: อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222
3: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
4: กรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับพืชอะมิโนมีบทบาทสำคัญในกระบวนการเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืชกรดอะมิโนเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของโปรตีนและยังช่วยในการกระตุ้นกระบวนการทางชีวเคมีต่างๆภายในเซลล์พืชกรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับพืชไกลซีนกระตุ้นการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์กลูตามิกช่วยในการสร้างโปรตีนอะจินีนเสริมสร้างพลังงานให้กับเซลล์พืชโปรลีนมีความทนทานต่อสภาวะแห้งแล้งและความเครียดซีลีนช่วยในการสร้างพลังงานและเมตาบอลิซึมซึ่งอะมิโนในพืชจะมีประโยชน์ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชกรดอะมิโนช่วยส่งเสริมกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนในพืชทำให้เซลล์เจริญเติบโตเร็วช่วยเพิ่มความต้านทานต่อความเครียด เช่นความแห้งแล้งความเค็มและโรคพืชพืชสามารถดูดซึมสารอาหารจากดินได้ดีขึ้นเมื่อได้รับกรดอะมิโนกรดอะมิโนส่งเสริมการสังเคราะห์แสงทำให้พืชมีใบเขียวสดและช่วยเพิ่มผลผลิตและสุดท้ายกรดอะมิโนช่วยในกระบวนการสร้างฮอร์โมนพืชเช่นออกซินไซโตไคนินซึ่งสำคัญต่อการพัฒนาเซลล์และการออกดอกค่ะ
3: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
2: โซเล่หวั่นใจชาวนาโซเล่หวั่นใจชาวนาน
1: ี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่พัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
5: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอารถเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โว้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพีกใบท่อผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วทำไปอยากได้ก็ให้เอารถเดอร์พี่น้องนะ
6: ใครบอกเคยใช้เท่าเล่ก็ใช้บังเดอร์แม่ใช้อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดี
7: มีความสุข
8: ดูดินเนี่ยมันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ้งเนี่ยว้ายต้นเขานี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยไม่ต้องบอกถึงครับตัวนี
9: ้ก็ไล่หนึ่งก็ได้ไล่ละตันอายุ42ปีแล้วก็พึ่งสิได้นี
8: ่โมเป็นลูกเป็นไผ่แล้วก็เขียวเขียวเหิมพ่อใช้อยู่เอาเบิ้งเด้อใช้เบิ้งเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
1: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้ากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเราพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวเสียอีพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักน้อยว่าเพิ่นอยู่บ้านไหนนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักน้อยครับเชิญ
1: ครับสวัสดีครับผมนายสมศักดิ์ฉายจอมพลนะครับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านบ้านฝากเปล่านะครับหมู่ที่14ตำบลกมลาไสยอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์ชื่อเล่นผู้ใหญ่บ้านหำครับ
0: ชื่อเล่นชื่อผู้ใหญ่บ้านหำ
1: ครับผม
0: ซื้อเอาบุญซื้อลีนี่คุณพ่อสมศักดิ์ฉายจอมพล
1: ครับผม
0: อยู่หมู่14เนาะครับ
1: ครับหมู่14บ้านฝากเปล่าครับ
0: ถามก่อนพื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่จักไรนี่ที่เฮายืนอยู่
1: พื้นที่ยืนอยู่นี่นะครับ4ไร่ครับผมนุ่มเบีย
0: ร์พื้นที่ที่เฮ็ดนาอยู่บริเวณนี่คือ4ไร
1: ่ครับผม
0: แต่ก่อนนี่เฮาใส่ปุ๋ยหยังเฮ็ดให้เฮ็ดนาแต่ก่อน
1: ตั้งแต่ก่อนนั้นผมใส่นะครับผมใส่เคมีทั่วไปนะครับ
0: ใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: ครับผม
0: ผู้ใดว่าหยังดีก็มีอันน้ําเขาเบิด
1: แม่นครับมีอันไปเบิดทุกอย่างเลย
0: วันนี้ถามก่อนตอนใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่ดินเฮาเป็นจังได๋เนี่ยดินบริเวณ
1: โอ้หนุ่มเอกเพราะว่าช่วงนั้นมันมีปัญหาน้ําดินเฮ็ดนากับบ่ค่อยได้เข้าเด
0: ้บ่มันเป็นจังได๋เนี่ย
1: ผลการผลิตก็เจ้าได้ก็บ่ได้น้ําก็เจ้าจักเถียนะครับดินมันเข้มครับดิน
0: โอ้ดินบริเวณนี่มันเข
1: ้
0: ม
1: แม่นครับดินมันบ่ล้วนซุ้ยแม
0: ่โอ้ดินบ่ล้วนซุ้ยมันเข้มมันเป็นเอียดนี่แม
1: ่นแม่นครับมันเป็นเอียด
0: เราเคยคิดหาวิธีแก้ไขบ
1: ่ผมก็คิดอยู่นะครับนอนคิดอยู
0: ่
1: พอดีก็มือนึงนะครับออกมาหน้าออกมาตรงหน้ามากับวิทยุออกมาหน้านะ
0: โอ้ฟังวิทยุเป็นประจำเนี่ยผมมาถาม
1: ก็เลยมาเปิดวิทยุไปพ่อขึ้นนี่ล่ะขึ้นของไอ้ห้างบุญจันทร์พนี่นี่แหละนะครับ
0: ผม
1: ไปพ่อมันโฆษณานะครับผมกะผู้ใหญ่บ้านกับผู้เชื่อว่าไงเด้นุ่มเมีย
0: น
1: นะครับว่าโซเลพัดอะมิโนยิ้มอีกนี่นะครับผมว่ามันจังไหนจังไหนผมก็นอนฟังมึงอยู่นะครับ
0: ผู้ใหญ่หำนี่ฟังวิทยุ
1: ครับผม
0: ได้ยินเขาว่าโซเลพัดอะมิโนยิ้มอีกเป็นจังสั้นจังสิ
1: ครับผม
0: ฟังแรกๆนั่นเสื้อบ
1: ่เฮ้ยบ่เสื้อเด้ครับผู้ใหญ่บ้านบ่เสื้อคนบ่ไงเด้
0: มันเสียศักดิ์ศรีผู้น
1: ำมันเสียศักดิ์ศรีผู้นำครับผมกันเสียได้แล้วก็สิมาต้มผู้ใหญ่หำมันบ่ไรครับผม
0: เขาสิว่าโอ้ผู้ใหญ่หำคือหัวอ่อนแ
1: ม่นครับ
0: ญาติเสียพ
1: ่อแม่นครับปฏิว่าผม
0: ฟังอยู่โดนปานใดเอาฟังอยู่โดนปานใด
1: โอ้ผมฟังเป็นเดือน2เดือนบ่เด
0: ้ป๊าดนี่ล่ะเขาอานิสัยผู้นำอย่าเสมอตัวผู้ใหญ่หำนะพี่น้อง
1: ครับ
0: ฟังอยู่ประมาณเดือน2เดือนกับโซเลพัทอะมิโนฮิวมิงเมทโซเลพัทนี่บานนี่พอฟังแล้วบ่ทันได้เสียง่ายๆหรอกแต่ว่าในใจนี่อยากเอามาใส่บ
1: ่แม่นครับผมบ่ทันได้เสียง่ายผมเลยว่าบ้านอนคิดนอนแล้วนอนอีกเป็นเดือน2เดือน
0: ครับผม
1: คันบ่ลองบ่รู้บ่ครับหนุ่มเอก
0: แม่น
1: ผมเลยตัดสินใจเข้าไปซื้อเลยครับขี่ซาเล้งเข้าไปซื้อฮอด
0: สำนักงานเลยสำนักงานไปบริษัทเลย
1: แม่นครับ
0: ไปร้านบุญจันทร์พันนี่กัน
1: ไปร้านบุญจันทร์พันนี่กันเกษตรเลยครับปรากฏว่าผมออกมา2กระสอบ
0: โหไปซื้อมา2กระสอบ
1: แม่นครับ
0: เสียวมาใส่หน้า4ไร่เฮาน
1: ี่แม่นครับผม
0: บ้านนี่พอซื้อมาแล้วได้ออกมาผสมหยังบ่ตอนใส
1: ่มันมีเคมีนะครับ
0: โหมีเคมีอยู่ข้างอยู่แล้ว
1: มันมีเคมีกระสอบนึงผมเลยคิดว่าจะเอามา2กับ1
0: เอาโซเลพัทอะมิโนฮิวมิกเม็ดนี่2กระสอบ
1: ครับผม
0: เคมีจากความที่จากความชื่นชอบมีอยู่แล้ว1กระสอบในใจ
1: แม่นครับผม
0: เอามาคุเล่ซะกัน
1: เอามาคุเล่ซะกันเด้อครับ
0: หลังจากที่เฮาใส่โซเลพัทแล้วผสมกับเคมีแล้วมันแปลกหูแปลกตาบ
1: ่เพราะผมหวานลงนะครับเขารู้สึกว่าเขานี่แข็งดีนะครับแข็งตัวดี
0: โอ้ต้นแข็ง
1: ครับผม
0: แต่กอดีบ
1: ่แต่กอดีพร้อมครับผม
0: แต่กอดีต้นก็แข็ง
1: ครับ
0: มันเป็นยังไงมันเขียวแหล่เขียวหล่อแม่งบ
1: ่แม่งก็บ่ใครมาไก่ดิ
0: โอ้แม่งบ่ใครมาไก
1: ่แม่งครับเพราะว่าปีนี้ผมเฮ็ดหน้าปีเฮ็ดข้าวมะลิ
0: โอ้ปีนี้เฮ็ดหน้าปีถามก่อนมานี่ตั้งแต่กี่เฮ็ดข้าวหน้าปีพื้นที่4ไร่เฮานี่ได้ข้าวหลายบ
1: ่โอ้บ่ได้เด้นะครับมันผลการผลิตบ่ได้เท่าที่ควรนะครับ
0: ครับ
1: บัดนี้พอผมมาเปลี่ยนตัวนี้นะครับเป็นตัวรองใหม่นะครับเพิ่นว่าของใหม่ต้องรองแล้วหน้าเชื้อของดีเราต้องบอกต่อไปครับ
0: ผม
1: เลยว่าเออมันพอต้องมาลองใส่นะครับเก็บเกี่ยวปีนี้รู้สึกว่าผลการผลิตมันได้หลายเครื่องตัวเครื่อง
0: โหได้เพิ่มขึ้นอีกเครื่องตัวเครื่อง
1: แม่นครับผม
0: ปาดคือผมถือใจบ
1: ่โอ้ถือใจหลายนะครับผู้ใหญ่บ้านหำนี่ถือใจหลายเลย
0: ใส่หน้าปีนี่ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเครื่องตัวเครื่อง
1: ครับ
0: บ้านหน้าปังนี่ได้หลายบ
1: ่หน้าปังนี่รู้สึกว่าหน้าปังนี่มันเฮ็ดยังไงมันก็ต้องได้ไร่ละตันครับผมตันกว่าหรือว่าไร่ละตันได้แน่นอนครับ
0: ได้บ่ทําก็ตันอยู่แล้ว
1: แม่นครับบ่ทําบ่ตันอยู่แล้วนะครับ
0: บ้านนี้4ไร่นี่หลังจากใส่อะมิโนฮิวมิกเมโซเลพัทนี่ใส่สูตรพ่อยายอ้ํานี่ละ2ต่อ1ผสมกับเคมีนี
1: ่ครับ
0: หน้าปัง4ไร่นี่ได้เข้าประมาณเท่าตันครับ
1: บ่ได้5ตันบ่เด้ครับ4ตันกว่าเกือบ5ตันบ่เด
0: ้โอ้ได้4ตันกว่าเกือบ5ตัน
1: แม่นครับผม
0: แสดงว่าถึกไร่ละตันกว่าผู้ต
1: ้นแม่นครับถึกไร่ละตันกว่าเด้
0: บ้านดินที่มันเคยว่ามีปัญหาดินเอียดดินแข็งดินหยังมันเปลี่ยนแปลงไปบ
1: ่เปลี่ยนแปลงไปหลายครับเพราะว่านุ่มเอกเพราะว่าผมเบิ่งแล้วว่าตั้งแต่ก่อนนั้นดินนั่น ย่างยี่สิบกับบรมนี่เมียเพราะถ้ามาใส่ตัวนี้เขาไปนะครับพี่น้องเกษตรกรเนาะนะครับรู้สึกว่าดินเฮานี่เปลี่ยนไปหลายรูปแบบนะครับดินล้วนซุ้ยงามที่สุดเลยบัดที่นี
0: ่โอ้นะครับล้วนซุ้ย
1: ครับ
0: มันเศร้าเป็นเอียดบ
1: ่เศร้าเหรอครับผม
0: เอียดกับเศร้า
1: ครับผม
0: โอ้แสดงว่าอยากให้ผู้ใหญ่หำนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรเพราะว่าได้หลายพื้นที่นี่ดินมีปัญหาเรื่องดินเอียดดินเข้มดินแข็งดินด่านดินด่านปลูกยังบ่งามคือผู้ใหญ่หำประสบพบเจอมากในหน้าจะของนะ
1: ครับ
0: อยากให้ฝากความรู้สึกฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่อะมิโนฮิวิงมิโซเลพาร์คือใหญ่หำนี่บอกให้เพิ่นฟังคักๆกันนะใหญ่หำ
1: ผมผู้ใหญ่สมศักดิ์ชายจอมพลนะครับชื่อเล่นผู้ใหญ่บ้านหำมันฝากเปล่านะครับผมมึงแล้วว่าอยากเชิญชวนพี่น้องเฮานะครับให้มาทดลองนะครับหรือว่าให้มาใช้นะครับ
0: ผม
1: โซเลพาร์ทนะครับอะมิโนฮิวมิกนะครับเป็นปุ๋ยที่มารุ่นใหม
0: ่ครับ
1: แต่ว่าผมใช้แล้วผมได้ผลประโยชน์ดีจริงๆครับพี่น้องนะครับดินเราก็เปลี่ยนได้นะครับจากดินของผมที่บ่ดีเดี๋ยวนี้เป็นดินดีแล้วครับพี่น้องนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องเฮาหันมาใช้ตัวนี้นะครับ
0: ครับผม
1: น้องเอกผมมองแล้วว่าพี่น้องหน้าปังปีนี้นะครับผมผิดหวังแน่นอนพี่น้องครับ
0: โ
1: อ้ครับผมผิดหวังแน่นอนนะครับผมกล้าการันตีเลยนะครับ
0: ครับนี่คือเสียงยืนยันจากปากผู้ใหญ่บ้านหำได้บ่แม่นคนธรรมดาได้ผู้นำชุมชนเลยนี
1: ่ครับผม
0: ยืนยันอีหลีอีหลอก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้คุณพ่อหำหรือว่าผู้ใหญ่หำนี่บอกบ้านอยู่บ้านเฒ่าอีกเทื่อนึงหาเขาเจ้าว่าบ่เชื่อให้นำมาเบิ่งได้เลยว่าอีพ่ออยู่บ้านไหนเชิญครับ
1: ครับครับครับพี่น้องครับก็ฝันดีเทื่อนึงนะครับผมนี่นะครับผมซื้อจริงๆนะครับผู้ใหญ่สมศักดิ์ฉายจอบบดนะครับซื้อเหรียญผู้ใหญ่บ้านหำบ้านฝากเปล่านะครับบ้านเลขที่นะครับ196/1หมู่ที่14ตำบลกมลาไสอำเภอกมลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ
0: นี่แหละครับคือเสียงจากปากคุณพ่อหำหรือว่าผู้ใหญ่หำบ้านฝากเปล่า
1: ครับผมครับผม
0: อยากให้เปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวิงมิดโซเลพัดอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นเดียดดินมีปัญหาดินบ่ล้วนซุ้ยดินปลูกหยังบ่งามลองเบิ่งคือผู้ใหญ่หำครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนอย่าเก็บอย่าจนร่ำรวยกันทั่วหน้าขอบคุณหลายๆสวัสดี
1: ครับพี่น้องครับผม
0: สวัสดีครับ
1: ครับน้องเอกครับผม

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

โซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลาย

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

帕拉皮面法西汤，索雷帕拉皮面法西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840 1 2

0: สองอีกเท่านึงครับพี่น้องศูนย์สี่สามแปดสี่ศูนย์หนึ่งสองสอง
1: คำเตือนโซเล่ผ้าล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
2: หลวงพี่สององค์เพิ่นถามกันหลังจากที่กลับจากกิจนิมนต์มาหลวงพี่องค์หนึ่งก็เลยถามเอ้าคุณฟ้าวหนีกลับมาให้หยังเจ้าภาพกำลังถวายสังฆทานกับปัจจัยไหมป่ะนะหลวงพี่องค์หนึ่งก็เลยตอบเอ้าบ่ได้ยินอีหยังติว่าสันว่าได้ยินหยังเอ้าผู้แม่ถามลูกชายนั่นไหมลูกซ่องอยู่ใส่ว่าสันเท่านั้นก็บ่ปานใดดอกบัดค่ำท้ายนี่นะเพิ่นว่าจังใดข้าตาภิกษุผู้เจริญแล้วสิให้อยู่เฮ็ดหยังพะนะ
3: มันม้วนผ่านกันไปทะลึ่งตึงตังพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวว่ากันไปเรื่อยๆเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเตะหัวเตินกันไปน้ำมันจังสิเพลินจังสิบ่เมื่อยม้วนกันในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวฟังกันไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อเอาแนวดีๆมาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวสวนยางห้าวซึ่งกะห้าลังคนกะจักสิแก้ปัญหาโดยวิธีใดนำยางไหลบ่ค่อยดีจักนำยางจักนำเลียงไหลออกมาเหตุให้น้ำยางบ่มีความเข้มข้นอ้าวโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองปัญหาเรื่องเปลือกแข็งกรีดยากต้องกรีดเจ็ดมีดแปดมีดจังสิเต็มกระโปงสองมีดเต็มกระโปงสิทำนาทีขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเหตุให้น้ำยางไหลสะดวกมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดได้ราคาดีสันตัวที่สำคัญบ่เฮ็ดให้ต้นโซมบ่ว่าสิเป็นเชื้อโรคเชื้อราเจอเข้าไปเซตบัดบ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเงาเนาหน้ายางตายหนึ่งมู่เนี่ยโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่สองมีดเต็มกระโปงนี่บ่แม่นว่าบาซีทนยกเมฆเว้าเองเด้เห็นกับตาเจ้าของจังกล้าเว้าพี่น้องที่เอามาใส่แล้วก็ตั้งยืนยันว่าสุดยอดและก็บ่เฮ็ดให้ต้นยางเฮาส้มเพราะว่าเป็นฮอร์โมนบ่แม่นสารเลงที่สำคัญก็คือขยายทอน้ำยางเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกได้น้ำยางหลายและก็ปลอดภัยต่อคนเฮาผู้ใส่ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวจังใดกับเฝ้าเอามาใส่เด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อเอามาใส่เอามาใส่มีขายตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรมาที่เบอร์
4: 043840หนึ่งสองสอง
3: สำหรับพี่น้องร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็กลิ้งกลางกันเข้ามาเฝ้าหามาใส่หามาใส่ใส่

0: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: ทิดนงเป็นบ่าวใหญ่ลูกเมียบ่ทันมีว่าสันเถาะแต่ว่ากามากโยผู้หญิงแต่ว่าบ่ยอมมีเป็นโตเป็นตนว่าสันเถาะมีอยู่มื้อนึงเพิ่นโทรไปนัดผู้สาวให้ผู้สาวมาหาแล้วเพิ่นก็กาว่าสินวลให้เต็มที่เลยว่าสันเถาะกาว่าสิโซ่ผ้าอันนั้นนะเพิ่นก็เลยออกไปตลาดก่อนไปถามหาว่าอยากกาเพิ่นนวลมาเลยหาเม็ดกาว่าสิเอาให้เต็มที่เลยว่าสันเถาะพ่อข้าก็บอกว่าโอ้หาเม็ดนี่สอดแจ้งพุ่นดีสอดแจ้งแล้วจักสิลงบ่ลงบ่จักแล้วพันนะเอามาเลยว่าสันว่าพ่อไปฮอดเฮียนนำเลยเทียเดียวเลยหาเม็ดเพิ่นกาว่าจังใดกะสินำเม็ดขึ้นให้ผู้หญิงติดใจให้ได้ว่าสันเถาะหลังจากนั้นตื่นมื้อเช้ามาเพิ่นก็ไปร้านค้าสันตัวอันขอน้ำมันมวยจักขวดนะครับว่าสันโอ้คือสิสอดแจ้งเลยเนาะพ่อข้าว่าเอวคือสิลำบากเนาะเจ็บเอวคักตีบ่เจ็บแขนเอ้าคือสิได้เจ็บแขนเมื่อคืนผู้สาวบ่มาพันนะเอาเหมือนม้วนผ่านกันไปก็ว่าไปสละพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวก็ส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนอย่างห้าวควรสิต้องฟังอ้าวเฮากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยบ่าวสีทนคนผู้หายผู้นี่ล่ะบ่ว่าสิเฮ็ดอีหยังอยู่ก็แล้วแต่กำลังสิตำบักฮวงลกผมงอกนอนเวนสมหัวเว้าพื้นโคนฟังได้เบิดเฮ้ๆโซเล่พาวาพีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อฮอร์โมนท่านายางเคยกีดเจ็ดมีดแปดมีดจังสิเต็มกระโปงโซเล่พาวาพีเมียมฝาสีทองสองมีดเท่านั้นเต็มกระโปงรู้ว่าสิมีปัญหาเกี่ยวกับเชื้อโรคเชื้อราราดำราย่อยราชมพูเปลือกเน่าเงาเน่าโดยปัญหาที่พี่น้องพ่ออยู่กันเป็นประจำได้น้ำยางน้อยน้ำยางไหลบ่เต็มที่ไหลพ่อกับปิดกับปอยต้นยางส้มเปลือกแข็งกีดยากเชื้อรารบกวนโซเล่พาว่าพี่เมียมฝาสีทองเด้อ เรื่องเชื่อโรคเชื่อราเจอเข้าไปนี่เซตบอสบ่มีเหลือไม่มีสารตกค้างปลอดภัยกับผู้เฮาทรายและก็สิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวโดยเฉพาะปัญหาเรื่องได้น้ำยางน้อยน้ำยางไหลบ่เต็มที่น้ำเลี้ยงหลายโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเปิกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลสะดวกต้นยางบ่ซ้อมเพราะว่าเป็นฮอร์โมนบ่แม่นสารเลงอ้าวอยากได้น้ำยางหลายๆมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดได้ราคาดีพร้อมจังใดกับฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อติดต่อขม่าที่เบอร์0438 40 122มีเก็บเงินปลายทางเด้อสำหรับร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็กริ๊ง

0: โซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาราพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: พ่อใหญ่เคนเพิ่นเป็นพ่อค้างัวควายว่าซั่นเถาะเพิ่นก็ไปประจําละทุกวันอาทิตย์ไปตลาดนัดงัวควายนั่นแม่อยู่อาทิตย์หนึ่งซะแล้วเพิ่นอยากลองสมรรถภาพของเจ้าของว่าสิยังโอเคบ่ว่าซั่นเถาะขายงัวได้3ตัวกําไรก็เติบซะแล้วเพิ่นก็ได้เพิ่นก็ใช้บริการผู้หญิงซะแล้วเพราะว่าตลาดนัดโคกระบือนี่สิมีผู้หญิงขายบริการมาเด้สมัยนี้ว่าซั่นเถาะเพิ่นก็เลยไปซะแล้วไปฮอดโรงแรมบ่ฟังฟ้าฟังไฟหยังแล้วปิดไฟนำเลยเล่าก็ได้ดอนเติบเรียบร้อยเพิ่นก็อยากฮู้สมรรถภาพของเจ้าของว่าซั่นเถาะก็เลยถามผู้หญิงเป็นจังไดข่อยโอเคบ่พะนะผู้หญิงก็เลยตอบว่าก็3บ่พ่อใหญ่เคนแล้วก็ง้องเนาะแม่นอีหยัง3บ่อว่าซั่นบ่าถามผู้หญิงว่าผู้หญิงก็บอกว่าบ่แข็งบ่เข่าและก็บ่คืนเงินพะนะ
2: ฮะผ่านไปบ่นัวหัวมวนไปซะละตะลึงตึงตังพอได้ยิ้มพอได้หัวมันจังสิบ่เฒ่าเร็วอะส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซ่านคือเก่าเหมือนเดิมโดยเฉพาะช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนของเฮาควรสิติดตามควรสิฟังเดี๋ยวมื้อนี้บ่าวสิทนมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาต้อนมาฝากโซเลพาราพรีเมียมเด้อต้นยางมีปัญหาบ่ว่าสิเป็นเปลือกแข็งเปลือกบ่นิ่มกรีดยากกรีดไปแล้วน้ำยางก็ออกพ่อกระปิดกระปอยบ่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำเลี้ยงก็ไหลออกมาผสมกับน้ำยางก็เฮ็ดให้น้ำยางบ่มีคุณภาพบ่เป็นที่ต้องการของตลาดมีน้ำซ้ำน้ำเลี้ยงไหลออกมาหลายๆนี่ล่ะสิเฮ็ดให้ต้นส้มโดนไปโดนไปกะตายไปก่อนเวลาอันควรปัญหาที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งกะเชื้อราราย่อยแน่ราดำแน่ราชมพู่แน่เปลือกเน่าเงาเน่าล่ามไปหอดหากเน่านี่อันตรายโซเลพาราพรีเมียมกำจัดเชื้อราได้คักคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของโซเลพาราพรีเมียมเฮ็ดให้หากใหญ่หากแข็งหากดกดึงอาหารมาใส่ได้หลายต้นกะสิใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายสันตัวสิซอยสมานแผลบ่ว่าสิเป็นแผลเก่าแผลใหม่สมานแผลเก่ารักษาแผลใหม่ให้หายเร็วบ่แม่นสารเล้งเด้อแม่เด้อฮ ฮันลองคนบัดสิเข้าใจว่าเป็นสารเลงซึ่งเคยไปซื้อน้ำทองตลาดมาใส่จากแม่นน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมกันมูลเอเล่ยางกะสิบ่ได้คุณภาพขายกะสิบ่ได้ราคาบ่เป็นที่ต้องการของตลาดคันอยากให้ต้นยางต้นใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายอายุการใส่งานยืนยาว
1: โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อ
2: เอาใส่ก่อนรวยก่อนหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ
1: 043840122
2: ฝ้าโทรฝ้าโทร

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเธอหนึ่งครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: สาวนั่งหนึ่งเพิ่นมักปลูกผักว่าซั่นเถาะแต่ว่าผักในสวนเพิ่นน่ะบ่ค่อยงามเพิ่นก็เลยไปเบิ่งสวนของพ่อใหญ่สาบักเขือเทศมีตะหน่วยแดงๆสดๆเพิ่นก็เลยถามพ่อใหญ่สาพ่อใหญ่มีเคล็ดลับอีหยังบักเขือเทศจังแดงสดแท้ก็บ่มีอีหยังหลายคณะว่าพ่อใหญ่ย่างแก้ผ้าต้อหน้ามันซุมือซุมือมันก็เลยอยากอายมันก็เลยแดงว่าซั่นว่าได้ยินจังซั่นเพิ่นก็เก็บไว้ในใจมึงเด้อสิไปเฮ็ดอยู่ในสวนเจ้าของคิดว่าอีกประมาณอาทิตย์นึงพ่อใหญ่สามีโอกาสย่างผ่านสวนสาวอันนั้นเพิ่นก็เอิ้นถามเป็นจังใดล่ะอีล่ะบักเขือเทศตัวแดงดีบ่คะนะบ่พ่อใหญ่บักเขือเทศบ่เป็นหยังแต่ว่าบักแตงกวาน่ะผิดปกติทั้งใหญ่ทั้งแข็งกินก็บ่ได้คะนะ
1: อ้าวว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆๆสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆเข้าไว้อย่าซะซีเรียสคักหลายคอยเป็นคอยไปเฮ็ดให้อารมณ์ดีเข้าไว้มันจังสิบ่เฒ่าง่ายผมจังสิบ่งอกอ้าวเฮากำลังอยู่ในช่วงเฮ5ภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยบ่าวสีทนคนผู้หายแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวลๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮา
2: สมัยเสมอนี่เอิ้นว่ายุคโรกาภิวัตน์บ่ว่าสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยเมื่อยดอก
1: เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือหยอดมูเนี่ยใส่รถบัสหรือแม่กระทั่งดำสมัยสมือนี่มีทีมงานรับดำดำด้วยคนดำด้วยรถก็แล้วแต่ผู้เป็นเจ้าของหน้านี่นอนถ่าอยู่เฮียนถ่าเขาสิมาขึ้นเล่าเองแต่ว่าค่าใส่ใจบาทเนี่ยโอ้ถ้าลองคนหอดบ่เหลืออีหยังลุบขึ้นอีกตั้งหากส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาทเนี่ยจมเป็นเสียงเดียวกัน
2: กีดย่ามใดนำยางกะพ่อกระปิดกระปล่อยนี
1: ่มาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเลพาราพรีเมียม
2: จำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองขยายท่อนำยางเพิ่มปริมาณนำยางให้ได้หลายคืน
1: รักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มโปโซเลพาราพี่เมียมบ่ให้เกิน3มีดอันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่บ่แม่นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท้าพุ่นแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า3มีดเต็มแท้บ่บ่ยากเด้แหละพ่อเอามาใส่ลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของโลดอย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย่อยราดำราชมพูซัมมูนี่นี่บ่เจอเข้าไปนี่ม้อยมับเกี้ยงมิลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบก็บ่มีครัวต้นก็สิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มคันปล่อยไว้โดนก็ถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพุ่นแล้วปัญหาซัมมูนี่นี่จิบจ้อย
2: โซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางของเฮาอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นก็บ่ส้มนอกจากนั้นก็จะทำหน้าที่ขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยง
1: กะสิบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพอย่างกะสิบ่ดีบ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดี
2: ปัญหาโมนิสิบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้ออ้าจังใดกะเกรงกลางเข้ามา0438401222เก็บเงินปลายทางรู้ว่าร้านค้าร้านขายอยากเป็น

มาแล้วมาแล้วโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: หลวงพี่สององค์คนถามกันหลังจากที่กลับจากกิจนิมนต์มาหลวงพี่องค์หนึ่งก็เลยถามอ้าวคุณฟ้าวหนีกลับมาให้หยังเจ้าภาพกำลังถวายสังฆทานกับปัจจัยไหมป้านะหลวงพี่องค์หนึ่งก็เลยตอบเอ้าบ่ได้ยินอีหยังติว่าสันว่าได้ยินหยังเอาผู้แม่ถามลูกชายนั่นไหมลูกซ่องอยู่ใส่ว่าสันเท่านั้นก็บ่ปานใดดอกบัดค่ำท้ายนี่นะเพิ่นว่าจังใดข้าแต่ภิกษุผู้เจริญและสิให้อยู่เฮ็ดหยังพะนะ
1: ก็ว่ากันไปสละทะลึ่งตึงตังไปพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆฮะจังไดก็อยู่เป็นหมู่กันเด้อแม่เด้อห้ามเปิดคลื่นหนีใครเปิดคลื่นหนีคนนั้นเป็นหนอนเฮ้ๆมวนกันอยู่มองนี่ละโดยเฉพาะอีพ่ออีแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังบ่าวสิทนสิได้นำปัญหาเกี่ยวกับสวนยางต้นยางและกับวิธีแก้ลงทุนน้อยแต่ได้ผลคุ้มค่าฮะจังใดก็ฟังเป็นหมู่กันไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางควรจะฟังมื้อนี้บ่าวสิทนมีของดีของเด็ดที่หมู่เฮาจำเป็นต้องเอามาใช้เพื่อแก้ปัญหาของต้นยางของเฮาโดยเฉพาะพี่น้องที่เจอปัญหาเปียกเน่าเปียกแข็งกีดยากกีดแล้วน้ำยางกระบอกออกมาตามสมควรออกกระปิดกระปล่อยมีน้ำซ้ำเชื่อราเชื่อราโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมสิดูแลรักษาโดยเฉพาะขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเพิ่มปริมาณน้ำยางให้ได้หลายเขินปกติเคยกีด7มีด8มีดโซเล่ผ้าราพี่เมียม2มีดบ่เกิน3มีดเต็มถ้วยซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ให้หายเร็วสังเกตว่าแผลสินิ่มกีดง่ายน้ำยางกะหลายเพราะว่าลำต้นแข็งแรงบาดนี้น้ำยางกะสิมีความเข้มข้นเป็นน้ำยางที่มีคุณภาพถ้าลังคนเพิ่นไปซื้อสารแรงตามท้องตลาดมาใส่เด้ถามว่าได้น้ำยางหลายบ่โอ้ไหลจวกจวกทั้งน้ำยางทั้งน้ำเลี้ยงหลังจากนั้นอีกบ่โดนกะสิเฮ็ดให้ต้นยางส้มอ่อนแอและก็ตายโซเล่ผ้าราพี่เมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่ปลอดภัยทั้งคนใส่ทั้งต้นยางและก็สิ่งแวดล้อมน้ำโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเอาอยากได้น้ำยางหลายๆมีความเข้มข้นได้มาตรฐานต้องโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อมีขายตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรมาที่เบอร์043840122เก็บเงินปลายทางอีพ่ออีแม่ร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามา

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: ผัวเมียคู่หนึ่งเพิ่นบ่ค่อยยอมกันว่าซั่นเถาะบ่ค่อยลดละว่าศอกกันคู่หนึ่งมาคู่หนึ่งก็ต้องสวนไปเป็นประจำผู้เมียมีน่ะเอิกน้อยจักหน่อยภาษาบ้านเฮาก็ว่านมน้อยนั่นล่ะแต่ว่าเสื้อในเพิ่นเต็มตู้อยู่สีใดงามเพิ่นเห็นเพิ่นก็ซื้อมาและเสียเวลาในการใส่ยกซ่องนี่ล่ะเอาตัวนั้นมาใส่ก็แย่งซ้ายแย่งขวาบ่ถูกเอิกถูกใจคุ้มอยู่หั่นล่ะฟ้าวปานใดก็ต้องเสียเวลาทาว่าสันทอผู้ผัวน่ะเคิดลำคาญมาโดนมีอยู่มือหนึ่งเพิ่นอดบ่ได้เพิ่นเอายกซ่องเมียไปเผาทิมบัดว่าสันทอผู้เมียก็ถามว่าเจ้าเอาเสียไนคอยไปเผาทิมเฮ็ดหยังว่าสันผู้ผัวก็บอกว่าโอ้ยนมน้อยๆจักสิใส่เฮ็ดหยังล่ะพะนะพ่อแอดแลดนี่ยังสิใส่อยู่ว่าสันผู้ผัวว่าว่าเมื่อล้นมาผู้เมียก็เอากางเกงในผัวไปเผาทิมบาสเพิ่นก็ถามผู้เมียว่าเอากางเกงในคอยไปใส่เบิดว่าสันว่าผู้เมียก็บอกว่าเผาทิมมดแล้วพะนะเอ้าจะเอากางเกงในคอยไปเผาทิมเฮ็ดหยังผู้เมียก็ตอบขึ้นว่าโอ้ยพ่อแอดแลดนี่สิใส่เฮ็ดหยังพะนะ
2: มันม้วนผ่านไปกะทะลึ่งตึงตังไปสละพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ็ดเวียดไปน้ำหัวเตอะหัวเตือนไปน้ำจังสิบ่เมื่อยกะอย่าไปเคร่งเครียดอย่าซีเรียสอีหยังหลายหน้าตากะจังสิบ่เหี่ยวผมจังสิบ่งอกอ้าวมวนกันอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านคือเก่าเด้อแม่เด้อโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้นี่ลาแวะแวะแวะอยู่กันเป็นประจำเฟ้นหาแต่แน่ดีๆมาตอนมาฝากโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮ้าที่อยากได้น้ำยางหลายๆน้ำยางมีคุณภาพมีความเข้มข้นตามที่ตลาดต้องการเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลสะดวกเชื้อโรคเชื้อรากระบอมีมารบกวนบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเป็นตะสั่งคืออย่างนี่เปลือกเน่าหากเน่าเงาเน่ามู้เนี่ยเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่ดับแนวเบิร์ดโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองแก้ปัญหาได้เร็วและก็ปลอดภัยบ่ว่าต้นยางหรือว่าสิ่งแวดล้อมว่าสันเถาะปลอดภัยไม่เสียเวลาเห็นผลทันตาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองบอกให้เข้าใจน้ำเด้อบ่แม่นสารเลงบ่แม่นสารเลง แต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเฮ็ดให้ได้ปริมาณน้ำยางหลายขึ้นขยายท่อยางอุดท่อน้ำเลี้ยงรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ฮะจังไดกับฝ้าเอามาใส่เด้อแม่เด้อซื้อยังอื่นหมดหลายกว่านี่ดอกฮะจังไดกับโทรมาเด้อ
1: 0438401222
2: โซเล่พาราพรีเมียมไม่ใช่สารเล้งแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำ

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: มีผู้ชาย3คนเป็นหมู่กันหมอ1เป็นคนญี่ปุ่นหมอ1เป็นคนจีนอีกหมอ1นี่เป็นคนไทยว่าซั่นเถาะ3คนเพิ่นก็ล่องวีซ่ากันซะแล้วโดยการฟันแมงวันแข่งกันคนญี่ปุ่นฟันแมงวันขาด2ท่อนเอ็งทำได้ไหมพะนะคนจีนก็บอกว่าโอ้ยเพิ่นๆว่าแล้วก็ฟันแมงวันชั่วขาด3ท่อนเป็นยังไง3ท่อนเลยพะนะส่วนคนไทยก็ว่าอู้กระจอกเบิ้งว่าแล้วก็ฟันแมงวันว่าซั่นเถาะแล้วแมงวันก็บินหนีซะหมู่คนจีนกับคนญี่ปุ่นก็หัวซะแล้วเออบ่มีความสามารถแกก็เลยว่าแมงวันที่เฮาฟันไปนะเป็นหมันแล้วค่ะนะ
1: มันม้วนผ่านกันไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้อเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ข่าบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ้ๆๆๆๆโซเล่พาราพรีเมียมเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วโซเร่พาราพรีเมียมเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวเกี่ยวกับเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเร่พาราพรีเมียมเข้าไปนี่เซตบัสสิบ่มีปัญหาเรื่องเปลือกเน่าเปลือกแข็งสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มเปลือกหุ้มไว้แผลบ่ซ้ำแผลหายไว้บ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใช้ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมบ่แม่นสารเล้งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงกรีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นหยอดน้ำกดลงไปข้นจัก 2-3 เทียเท่าแล้วเหนียวตุ้ยเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเคยกรีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปะโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองบ่เกิน3มีดเอามาใส่เบิ้งใส่ให้เห็นกับตาจะของบ่แม่นทาแต่ว่าอยากให้พิสูจน์โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองอ้าวป้าเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท
0: ์0438401222
1: สั่งกันเข้ามามีเก็บเงินปล่อยทางพร้อมร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ
2: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย้อยราชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียว คุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเธอหนึ่งครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกว้าง

0: การอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
1: Cheaper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Cheaper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Cheaper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: สวัสดีครับทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังพระธรรมเทศนาจากช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาตอนนี้พวกเราได้เปิดช่อง YouTube เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งช่องนะครับโดยใช้ชื่อช่องว่าสารธรรมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเผยแพร่ธรรมะของพวกเราด้วยนะครับและสำหรับในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องมรรคคือหนทาง
5: เราได้พร้อมเพียงกันตื่นมาฝึกฝนอบรมตนสั่งสมบารมีความอดความทนความภาคเพียรพยายามให้เกิดขึ้นพร้อมเพียงกันตั้งแต่ตีสองเหมือนทุกวันผมตื่นมาตีหนึ่งครึ่งมัน มันเป็นเขตที่เคยตื่นวันนี้ทันทีตีระฆังรู้สึกจะมีมัจฉริยะหน่อยคือขี้ตนีตีเหมือนไม่อยากจะให้เพื่อนลุกตีได้น้อยถ้าตีระฆังเนี่ยตีมากๆช้าๆให้เพื่อนตื่นเอาบุญเมื่อกี้เราได้สวดธรรมจักรปวัตนสูตรเราสวดกันไม่จบที่สวดไม่จบเพราะว่ามันยาวถ้าแปลแล้วมันยาวแล้วก็ค่อยๆสวดไปเป็นบทเป็นตอนเพื่อให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้นสมัยก่อนพ่อแม่ของเราจะขาดไม่ได้คือธรรมจักรถ้าบวชใหม่ๆก็จะเรียนภาษาพื้นบ้านว่ามนน้อยมนกลางจบมนน้อยมนกลางแล้วก็ขึ้นมาสู่ธรรมไหมธรรมจักรธรรมไหมก็คือมหาสมยสูตรธรรมจักรก็คือธรรมจักรปวัตนสูตรน่าเสียดายมากที่สุดก็คือสวดกันไม่รู้อะไรนอกจากนั้นทุกวันนี้ยังเป็นเครื่องมือหากินขออภัยผมใช้คำนี้เวลาปลุกเสกพระพุทธรูปพุทธาภิเษกอะไรเวลาจะเบิกพระเนตรก็มีเบิกเนตรพระพุทธรูปเอาใบโพเอาใบโพมาปิดตาเวลาจะเบิกก็นิมนต์พระทันทีอาวุโสมีคุณธรรมมหาเทระไปเบิกเนตรเบิกเนตรก็คือเปิดตาพระพุทธรูปครั้งแรกก็เอาผ้าปิดเวลาสวดพุทธาภิเษกโสโคโนโสโคโนอิติปิโส108คอแหบคอแห้งเสร็จก็เบิกเนตรเวลาเบิกเนตรเนี่ยพระที่นั่งเป็นผู้สวดก็นั่งพนมมือเบิกเนตรก็พากันสวดจาคุงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอโลโกอุทาปาทิว่าเข้าไปเบิกเนตรให้พระพุทธรูปไม่ใช่อะไรก็เป็นเรื่องราวที่จะหาเงินหาทองให้ชาวบ้านเอาไปบูชาเมื่อกี้เราพูดอยู่สองตอนนะคำว่าจักขุงครั้งแรกว่าจักขุกรณียานกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติตอนนี้ยังไม่มีคำว่าอุทปาทินะสังเกตนะเวลาสวดเวลาฟังก็ฟังให้ดีๆโสตาวทานาคอยตั้งใจฟังเพื่อจะได้เกิด

ธรรมธารณาทรงเอาไว้จำเอาไว้แล้วก็จึงพากันไปคิดพิจารณาต่ออัฏฐปริขาไตรตรองเนื้อความที่ได้จำไว้เราพูดจะไปไหวเรื่องนี้เพื่อให้มีทักษะในการฟังพูดภาษาสมัยใหม่เขาว่าทักษะความจริงก็ไม่ใช่ภาษาสมัยใหม่ทักษะเป็นภาษาสันสกฤตภาษาผู้ดีเก่าชั้นเจ้าชั้นขุนในประเทศอินเดียคนยากๆจนๆไม่มีโอกาสพูดภาษาสันสกฤตเขาห้ามโดยเฉพาะพวกสูตรคนชั้นต่ำไปหัดพูดภาษาสันสกฤตและถูกตัดลิ้นเป็นภาษาที่หวงแหนสำหรับผู้ดีในรั้วในวังทักษะนี่นะเขาพูดกันมาเป็นภาษาบาลีว่าทักขะตรงกับภาษาอังกฤษว่าสกินก็คือฉลาดทักษะในการฟังก็คือฉลาดในการฟังทั้งปีไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมก็พูดทั้งปีเพราะนั้นก่อนที่จะฟังธรรมจึงมีคำหนึ่งว่าอุปสังกัมมนะเข้าไปหาปยรูปสานะนั่งลงใกล้ๆโสตาวทานาคอยตั้งใจคอยจะฟังถ้าจะพูดอะไรธรรมสวนาฟังธรรมเมื่อท่านแสดงธรรมธารณาทรงธรรมจดจำหัวข้อต่างๆไว้ในใจหลังจากนั้นก็อัฏฐปริขานอนหลับอีกแล้วยังไม่จบเอามากอกใส่ทางหัวให้ทีหนึ่งกระเลิงนั่นว่าต้องมองไม่ใช่มาใส่หรอกมันแจ้งแล้วไม่มีทักษะมันก็โง่อย่างนี้ให้เรียนหนังสือก็จะร้องไห้บอกว่าโง่อ่านไม่ได้มาปฏิบัติธรรมจะฟังธรรมก็นั่งก็แต่จะหลับยืดตัวขึ้นสิอย่าให้มันงอมันไม่มีทักษะในการฟังมันไม่มีประโยชน์ที่จะได้ประโยชน์ธรรมสวนาฟังธรรมธรรมธารณาทรงจำธรรมนั้นไว้ในใจเสียจำไว้เฉยๆยังไม่เข้าใจนะหลังจากนั้นก็มีอัฏฐปริขาอัฏฐะแปลว่าเนื้อความอุปะเข้าไปปริขะไตรตรองพิจารณาเนื้อความเอาจิตที่เข้าไปไตรตรองหลังจากนั้นมันจะมีธรรมนิชานขันติเพ่งพอเข้าใจได้ลางๆพอจับเนื้อหาใจความได้แล้วก็จะเกิดฉันทะพอใจอุตสาหะพยายามขึ้นหลังจากนั้นก็จะเกิดตุลนานี่ใครที่เป็นนักกฎหมายทนายความเคยได้ยินอยู่บ่อยๆแล้วว่าตุลาการภาษาบาลีนะตุลาการตุลาตุระแปลว่าช่างตวงถ้ามองทางวัตถุแปลว่าช่างตวงถ้ามองทางนามธรรมตุลาตุราตุรนาแปลว่าตรวจสอบจนเข้าใจชัดหลังจากนั้นก็สู่การปฏิบัติประธานาประธานสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังแล้วก็อย่างเข้าสู่ธรรมนั้นสัจจานุโพธาเพราะนั้นฟังนี่ต้องมีทักษะในการฟังผมนี่เป็นคนชอบฟังมากถ้าใครพูดเนี่ยผมจะฟังถ้าใครคุยกันในขณะที่ฟังเนี่ยผมจะไม่คุยด้วยถ้ามาคุยกับผมเนนก็ได้มาเทศให้ฟังเนี่ยผมจะฟังให้ดูผมชอบฟังอย่างนั้นนิสัยชอบฟังนี่ก็จะมีความรู้กันล่ะอันนี้เอ้ยว่าไปกันรับไปงอกหนางอกหลังไม่มีทักษะแล้วจะเอาความรู้มาอย่างไรจะฉลาดจะชำนาญได้อย่างไรสวดก็สวดไปจนเปล่าประโยชน์จนจบก็ยังไม่รู้อยู่ดีๆเพราะนั้นมันมีสองตอนที่เราสวดว่าจักขุญาณนะครั้งแรกพระพุทธเจ้าว่าทางสายกลางนี้ก็จับเขาได้แล้วถ้าเป็นนักฟังที่มีทักษะ

ประกอบไปด้วยองค์8ประการเสร็จแล้วท่านก็สรุปว่าผลของมันจะทำให้เกิดจากขุงอุทปาธิตอนนี้มีอุทปาธิจักสุเกิดขึ้นแล้วแก่เราก่อนที่มันจะเกิดนี่แต่ก่อนท่านบอกว่าปุพเพสุอนันตสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชชาอุทปาธิอโลโกอุทปาธิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนจักขุตัวนี้แปลทางวัตถุกับตาแต่ก่อนตาท่านไม่มีหรือมันคนละตาตานี้ท่านมีแน่ท่านออกไปบวชท่านก็ไม่ได้เป็นคนตาบอดแต่ตาเนื้อภาษาบาลีว่ามังสะจักสุคือตาเนื้อมันมองไม่เห็นเรื่องความทุกข์เรื่องเหตุที่เกิดทุกข์เรื่องความดับลงแห่งทุกข์การปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ตาเนื้อไม่เห็นตาอันนี้จึงตามมาด้วยญาณด้วยปัญญาด้วยวิชชาอโลโกแสงสว่างดูสิมันเป็นลำดับไม่ใช่อันเดียวกันนั่นเป็นคนละขั้นตอนญาณปัญญาวิชาแสงสว่างมันน่าจะเป็นอันเดียวกันความจริงอันเดียวแต่มันคนละระดับระดับระดับระดับกันขึ้นไปพูดมาถึงตรงนี้เราก็มาเท้าความเดิมอย่าเข้าใจว่าจะเข้าใจได้ง่ายๆนะบางคนกับบางคนมันไม่เหมือนกันบางคนฟังอีกหลายๆครั้งจึงจะเข้าใจบางคนเก็บสะสมไว้ในจิตใจมานานพอฟังเรื่องนี้จับเข้าคงได้ทันทีนั่นแสดงว่าเรามีมานานเราคู่กันแต่วันก่อนว่าทางสายกลางนั้นไม่ต้องเกี่ยวกับสองเส้นขนาบข้างเมื่อกี้ก็บอกว่าไม่เข้าไปคล้องแวะในการปฏิบัติที่สุดทั้งสองอย่างอนุปคัมมาไม่เข้าไปเกี่ยวข้องอันนั้นกับการประกอบตนพัวพันด้วยความใคร่ในกามทั้งหลายกับการทรมานตนให้ลำบากพูดถึงตัวนี้กิเลสมันอาจจะเข้าข้างว่าเอ๊ะเราตื่นมาตั้งแต่ตีสองเนี่ยมานั่งสมาธิมันไม่ทรมานตนเลยมันทรมานกิเลสอันนี้มันไม่ทรมานตนคำว่าอัตตะกิละมัฏฐานโยคการทรมานตนอัตตะไปว่าตนกิละมัฏฐานุโยคตามประกอบตนให้ลำบากให้ลำบากเรียกว่า sensuous indulgence self indulgence ตามประกอบตนให้ลำบากอีกอันหนึ่งตามประกอบตนทางกามอีกอันหนึ่ง self mortification ทรมานตนให้ลำบากมากๆในอินเดียเขาไม่ได้ถือว่าทรมานอย่างเราเนี่ยเขาทรมานจนเสียสมรรถภาพของกายอย่างบางคนเนี่ยเขาว่ากามเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอวัยวะไปเดี๋ยวนี้ท่านก็จะเห็นขออภัยผู้ภาษาชัดๆบางคนยืนเอาเชือกผูกบะหำหน่อยนะผูกอวัยวะเพศทวงใส่ก้อนหินลงไปมันอย่างนั้นอันเดียวนี่แหละยืนทรมานมันเป็นน้ำอันเดียวนี่แหละบางคนในประเทศอินเดียตอนเหนือหิมะลงนะหนาวไปตากหิมะให้มันหนาวให้มันหมดความรู้สึกทรมานว่าเรื่องเพศเรื่องเพื่อนทำมันตายไปเลยบางคนนั่งกำมือไม่แบกีปีกีชาติไม่ยอมแบเล็บนี่มันก็ออกงอกออกงอกออกทะลุหลังมืออย่างนี้อีกเรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคบางคนนอนย่างไฟเอาว่าย่างกิเลสให้มันเหือดแห้งบางคนเอาตีนเกี่ยวต้นไม้เอาหัวหย่อนลงดินยากหลายกิเลสนี่ทรมานให้มันหมดสมรรถภาพบางคนนอนเอาหนามแทงจิ้มแทงแล้วก็ติดไว้เลยไปเห็นแล้วยิ่งทรมานใจเรียกว่าหุ่นทรมานใจคนแทงนี่เลือดไหลหมดเลือดแล้วก็น้ำหนองน้ำเหลืองไหลอาบน้ำที่ขาบวมเปื่อยทรมานอย่างนั้นจึงเรียกว่าอัตตะกิละมัฏฐานุโยคตื่นมาตั้งแต่ตีสองอย่างพวกเรามานั่งสมาธินี่มันเป็นอัตตะกิละมัฏฐานุโยคดีไม่ดีตัวนี้จะเป็นกามสุขันธิกานุโยคฟังให้ดี

0: ธรรมะแปลว่าใคร่สุขะสุขันลิกะตามประกอบความใคร่ในความสุขทางกามความสุขที่พอใจทุกอย่างที่พอใจจนติดยึดที่กำหนัดเข้าไปนั่นน่ะเป็นกามนั่งสมาธิหลับนานๆเข้าเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่านี่กำลังสั่งสมกามราคะฟังให้ดีๆนะเพราะว่ามันพอใจจะตื่นทำไมมันพอใจมันดีอยู่แล้วมันหลับอยู่แล้วบอกให้ลุกยังไม่ลุกนี่ท่านเรียกว่าสั่งสมราคานุสัยสั่งสมราคานุสัยราคะก็คือความกำหนัดอนุสยะตามเข้าไปนอนความกำหนัดตามเข้าไปนอนอยู่ในใจแล้วพอตื่นขึ้นมาจากหลับเนี่ยมันจะฟุ้งให้ดูมันจะฟุ้งให้ดูคิดไปหากามก็มีกำลังแรงพอที่นั่งหลับอยู่นานๆเนี่ยกามมีกำลังตอนหลับเนี่ยมันพักมันจะมีแห่งอย่าลืมนะผมจะบอกให้อ่านผู้ใดได้อ่านหนังสือเรื่องกามสูตรกามสูตรที่เขาเขียนมาจากอินเดียกามสูตรนี่ก็จะสอนในร่างกายของคนมีจุดไข่แมททอลิกตรงไหนทำอย่างไรการเสพกามทุกอย่างสารพัดท่าสไตล์ไม่ใช่คนธรรมดาเขียนนักบวชจะไม่ให้ดีๆลือสีเลยเป็นคนเขียนไอ้พวกนี้นั่งหลับนานๆพวกนี้เคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินเคยมีฮาเล็มแต่ก่อนก็เบื่อกามแต่เสร็จแล้วออกมาจากกามแล้วก็หวนคืนกลับไปหากามพระพุทธเจ้าท่านจึงเปรียบอุปมาเมื่อท่านจะตรัสรู้อุปมาสามข้อถามครูบ้างก็ได้โอ้ยฟังกันนะเสาสอนนักธรรมมาหลายปีแล้วอุปมาสามข้อมันยังแน่เมาแต่นอนหลับเสียบได้ครูได้นี่ครูสอนมานี่จนนักเรียนจะได้เป็นอุปชาหลายองค์แล้วคือเขาไหนแล้วไม้เปียกชุ่มด้วยยางแช่ในน้ำไม้สดชุ่มด้วยยางวางไว้บนบกเนี่ยไม้แห้งวางไว้บนบกคนอยากได้ไฟคนว่าเอาไม่เปียกๆแซ่อยู่ในน้ำสีจังไรก็บ่เกิดไฟผู้อยากจะบรรลุธรรมอยากจะเข้าใจธรรมแต่หมกมุ่นอยู่ในกามคลอเคลียอยู่ในกามมัวเมาอยู่ในกามมาก็ทำยังไงมันก็ไม่สามารถทำให้กามสิ้นไปให้บรรลุธรรมได้ไม้เปียกไม่แช่ในน้ำแต่วางไว้บนบกเอามาสีให้มันเกิดไฟมันก็ไม่เกิดพวกเรามาบวชนี่ท่านเปรียบสมณะพราหมณ์บางจำพวกออกมาแล้วออกมาจากบ้านออกแต่กายนั่นใจมันไม่ออกมานั่งสมาธินั่งหลายปีจนดากด่านใจคึดมากกับบ่ฮู้เมื่อเรื่องกามก็ไม่รู้สึกเลยมันคิดก็ลงคิดไปกับมันนั่นแหละเรียกว่าไม้เปียกวางไว้บนบกอยากจะได้ไฟไปสีจ้างก็บ่เกิดมันเกิดยังมีแต่ยางที่สิไหลย่อยๆออกมาเพราะนั้นท่านบอกว่าถ้ามัวแต่หลับนิวรณ์ข้อนี้ข้อทีนมิธานี่หลับยถาสุขังวิหารธรรมพอใจในวิหารธรรมเป็นอยู่ตามสบายตามความสุขนี้สั่งสมราคานุสัยไม่ใช่ธรรมดานะราคานุสัยถ้าผู้ใดอยากจะรู้ว่าอยากจะทำให้กามมันหมดกำลังน้อยลงมาไปรีบรู้เร็วๆทางสายกลางนี้เป็นทางแห่งความรู้นะเข้าใจไม่ใช่ทางที่จะต้องมีทั้งสองมาขนาบก็ต้องไปลองมีโลกมีเมียมันให้เต็มที่เอาหลักการมาสุขานุการนุโยกลองแล้วก็ไปลองทรมานอีกจนอวัยวะบางส่วนที่กองพิการจึงจะมาทำทางสายกลางให้มันรู้วอแมนไม่ใช่คนมีปัญญานะทางสายนี้เป็นทางแห่งปัญญาจึงขึ้นต้นด้วยคำว่าอายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางอันประกอบไปด้วยองค์8ประการนี่เลยจักขุกรณีเป็นเครื่องทำให้เกิดจักขุญาณกรณีเป็นเครื่องกระทำให้เกิดญาณคือมันจะต้องเริ่มปัญญาทันทีเลยถ้ายังไม่มีปัญญาทำให้ถูกตัวนี้จะเกิดปัญญามันนำด้วยปัญญาไปเลยเป็นเส้นทางแห่งปัญญาเข้าใจชีวิตธรรมชาติของชีวิตอย่างชัดเจนเข้าใจจุดหมายปลายทางคือความดับทุกข์ที่เราได้พูดเอาไว้จนสามารถรับ ผิดชอบเผชิญหน้ากับความเป็นจริงของชีวิตตนเองทุกอย่างก้าวล่วงอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์อภินิหารทั้งหลายจัดการกับชีวิตด้วยมือสองข้างของตนเองนั่นแหละคือทางสายกลางถ้าว่าสั่นกับมันหาสายกลางไม่ถูกเลยทางสายกลางจึงเริ่มด้วยปัญญาตัวสัมมาทิฏฐิเนี่ยเราก็ได้พูดกันมาแล้วที่พูดกันมาทั้งหมดใน8อันนี่นะลองเอามารวม3เป็นการทบทวนอีกทีนึง8อันนี้ออกมาในรูปมรรคมีองค์8เนี่ยออกมาในรูปสิกขาไตรสิกขาสิกขาคือการศึกษาศีลสมาธิปัญญาข้อแรกสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นเรื่องของปัญญาปัญญาที่เป็นเพียงจักษุกรณีเนี่ยตัวที่จะทำให้เป็นจักษุคืออาศัยตัวนี้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะตัวนี้หลังอย่างนั้นอีก3อันสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวพูดจาชอบเลี้ยงชีวิตชอบทำการงามชอบ3อันนี้เป็นศีลเริ่มต้นด้วยปัญญาศีลต่อมา3อันหลังสัมมาวายาโมภาคเพียรพยายามชอบสัมมาสติสัมมาสมาธิมีความระลึกชอบมีความตั้งใจมั่นชอบ3อันเป็นสมาธิ2อันเป็นปัญญา3อันเป็นศีล3อันเป็นสมาธิ3 3เป็น6กับ2เป็น8เมื่อมันเป็นจักษุเราจะเห็นได้ว่ามันเริ่มต้นด้วยจักษุเมื่อมันเกิดผลมาจักษุกรณีญาณกรณีก็ทำให้เกิดจักษุก็ทำให้เกิดญาณ2อันนี้เป็นฝ่ายปัญญาแล้วเงี้ยนั้นก็ต่อไปอุปสมายะเข้าไปสงบเป็นเรื่องสมาธิอภิญญายะนั้นเกิดปัญญาขึ้นมาอีกแล้วเข้าไปสงบอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะจากปัญญาระดับจักษุพอมองเห็นเราพอมองเห็นเข้าใจพอเราแล้วก็ลงสู่การปฏิบัติถ้าเกิดมีศีลมีสมาธิขึ้นมาแล้วก็เกิดปัญญาอีกปัญญาที่หลังนี้ไม่ใช่จักษุไม่ใช่ญาณมันกลายมาเป็นปัญญามันกลายมาเป็นวิชชามันกลายมาเป็นอโลโกสว่างสวยตาว่างสวยไปหมดเลยอันนั้นมันก็เข้ามาสู่ญาณทัศนะทีนี้เรามาดู3อันเพื่อให้เกิดความเข้าใจชัดเดี๋ยวนี้เราอยู่ในมรรคมีองค์8เราอาจจะไม่รู้เลยก็ได้แต่เราดำเนินอยู่ในอย่างนี้มรรคมีองค์8นี่เรามองภาพรวมๆมากิเลสทั้งหลายที่ก่อภพก่อชาติเป็นตัวให้เกิดทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายหลายภพหลายชาติเกิดมาในนี้เราจะมาจัดการกับมันอันที่เป็นเชื้อให้เราได้เกิดแก่เจ็บตายอยู่เนี่ยอย่างน้อยให้มันเบาบางให้เรามั่นใจจะเกิดอีกก็ไม่เกิน7ชาติระดับโสดาบันไม่มีทางอื่นก็มีอริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8ก็มาสู่การปฏิบัติด้วยศีลสมาธิปัญญาศีลนั้นเป็นการล้อมคอกกิเลสฟังให้ดีนะกิเลสแต่ก่อนมันก็จะกระจายเอาได้มันสิไปเฮ้ยมันล้อมคอกมันไปล้อมศีล5ก็มีรั้ว5ราวศีล8ทีเข้าไปอีก8ราวเข้าไปอีกทีจนมันตัวน้อยๆ5อันนี้มันยังออกได้อยู่ตัวเล็กตัวหน่อยกิเลสตัวละเอียดออกไม่ได้ตัวหยาบๆล้อมไปแล้วออกไปไม่ได้แต่ไม่ใช่มันตายนะมันยังหาทางจะออกนะแค่ดีพอสิ้น8นี่ทีเข้ามาอีกขันมาหน่อยอีลีออกไม่ได้คือถ้าไม่ละเอียดจริงๆก็แสดงฤทธิ์แสดงเดชไม่ได้เพราะถูกสิ้นล้อมกรอบเอาไว้ทีนี้227ลองเข้าไปสินอกจากล้อมทีแล้วยังซอยตีตาเป็นล็อกเป็นลองมึงยวนไหนเพราะนั้นเรื่องวินัยนี่อย่าทำเป็นเล่นไปนะวินัยไม่ใช่ธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมะที่จะล้อมกรอบกิเลสและตีคอกให้ละเอียดตีเป็นตารางถี่ยิบเมื่อพระพุทธเจ้าจะบัญญัติพระวินัยท่านบอกว่าอาศัยเหตุให้บัญญัติ10ประการสิกขาปตังปทังปัญญาเปสามิทัสสะอัฏฐะวเสนะทัสสะแปลว่า10อัฏฐะประโยชน์เรามองเห็นปฏิจจทัสสะวเสนะเรามองเห็นอาศัยซึ่งประโยชน์10ประการนี้จึงบัญญัติพระวินัยขึ้นมามีอะไรอันแรก ท่านก็มองไปที่ชุมชนซะก่อนมองไปที่ความตั้งมั่นอยู่ของศาสนาสังฆสุทธุตายะเพื่อความตั้งมั่นอย่างดีของหมู่สงฆ์พระสงฆ์นี่อยู่ในสังคมอันใหญ่สังคมชาวบ้านแต่ให้อยู่ได้อย่างดีถ้ามีวินัยไม่เบียดเบียนไม่ถูกกระทบกระทั่งชาวบ้านจะให้ความเคารพเลื่อมใสเขาจะเลี้ยงดูด้วยอำนาจของศีลเรียกว่าสังฆสุทธุตายะสังฆภาสุตายะเพื่อความเป็นอยู่อย่างภาสุขนี่ละเอียดเข้ามาอีกต่อมาอีกอันที่สามท่านก็เน้นต่อไปอีกว่าทิฏฐะธรรมิกานังอาสวานังสังวรายะเพื่อล้อมคอกนั่นตรงเนี้ยล้อมคอกอาสวะกิเลสซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันทิฏฐะที่เห็นนี่โอ้วินัยประเมนธรรมดาได้บาทนี่วินัยเป็นเรื่องของธรรมะล้อมกรอบกิเลสไว้ให้ธรรมะเข้าไปชำระมันเป็นเรื่องของมรรคนะเพราะนั้นเรื่องเล็กเรื่องน้อยวินัยยังละเอียดลงไปลึกไปอย่างนี้ยืดขึ้นใครง่วงยืดขึ้นยืดตัวขึ้นหายใจเข้าแรงๆในท้องอัดดันเบ่งก่อนมันเลือดเสียดขึ้นไปหัวขมองจนหูดังมันก็ตาใสมองกล่องขึ้นมาว่าฮัดเป็นมวยเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยเพราะนั้นเรื่องพระวินัยนี่ทางวัดหนองบะพงสาขาหนองบะพงที่รักษาไว้อย่างดีนั่นแหละจะเป็นเครื่องตั้งมั่นของศาสนาละอะไรเสื่อมไปหมดก็ตามขอให้วินัยอย่างเพราะในวินัยนั้นมีธรรมจึงมีคำว่าทิฏฐธรรมิกานังอาสวานังสังวรายสัมปรายกานังอาสวานังปฏิฆาตายะล้อมกรอบกิเลสในปัจจุบันที่มองเห็นที่เป็นอาสวะนี่ไม่ให้มันมีกำลังนอกจากนั้นสัมปรายกานังอาสวานังปฏิฆาตายะบุตรสตรียืดขึ้นล้อมกรอบป้องกันตัวที่จะมาข้างนอกในวันหน้าวันนี้ยังไม่เกิดขึ้นวันหน้าก็ไม่ให้มันเกิดอันใดมันบดีบองงามห่ามไปก่อนเลยนั่นเรียกว่าสัมปรายิกานังพุ่นเท่านาพุ่นอาสวานังอาสวกิเลสสิเกิดขึ้นวันหน้าเดือนหน้าปีหน้าปฏิฆาตายะป้องกันเอาไว้มันละเอียดนะอย่างท่านกับภิกษุอยู่กับผู้หญิง2ต่อ2ต้องอาบัติมีสิทธิ์ต้องตั้งแต่บาลชิกสังฆาทิเศษวาจิตีลงมาในที่รับตาถ้าอยู่ในที่รับหูมีสิทธิ์ตั้งแต่สังฆาทิเศษลงมาเป็นอนิยตล้อมไว้เลยอย่าไปอยู่เลยที่นี้พระอรหันต์ท่านหมดปัญหาการปฏิบัติของท่านลงตัวแล้วพระอริยเจ้าลงตัวเรื่องศีลไม่มีปัญหาแต่ต้องรักษาเพื่ออนุเคราะห์พวกน้ำก้นนี่หันผู้รักผู้ใหญ่บ่เป็นตะสแตกพวกน้อยๆมันจะเฮ็ดจังได๋เอ้ยเพิ่นก็ยังพาเฮ็ดให้ได้หันไปหันเพราะนั้นอย่างพระมหากัสสปะอย่างนี้ท่านถือธุดงค์เคร่งคัดท่านไม่จำเป็นต้องถือท่านเป็นพระอรหันต์แต่ท่านถือเพื่ออนุเคราะห์เรียกว่าปชิมานุกัมปมานสาเพื่ออนุเคราะห์ชุมชนเบื้องหลังอย่างผมนี่ผมก็พอจะรักษาตนเองได้เรื่องสติเรื่องสมาธิผมบ่ต้องลงมานั่งนี่ก็ได้ผมตื่นขึ้นตี1ครึ่งพุ่นแต่ผมลงมาเพื่ออนุเคราะห์พวกท่านทั้งหลายพวกท่านตะโก้อีกไปนั่งเถิงหัวผลบาทนี่ทั้งเถิงผลรับพร้อมมาในกิเลสมันมาสู่เอียไม่ว่าจะสู่เอียหรือสู่ฮกผู้ภาษาจีนมันก็ได้มีสิทธิ์มากๆที่แยกออกจากเพื่อนไปหานั่งตรงโน้นตรงนี้ที่จะสู่เอียกับกิเลสมันจักอยู่บอกภาษาเจ็กสู่เอียสู่เอียไปซั่นกิเลสมันส่วนเอ้ยนอนจังหน่อยยืดหลังยืดเอวไม่เป็นไรหรอกนะครับสมควรแก่เวลาแล้วมันก็เหยียดแอบรับนอกจากสู้เอี๊ยแล้วก็สู้หกบาทนี่ถามคุณแม่ช่วยอาจจะรู้ดีภาษาจีนสู้หกบาทนี่หัวเมื่อขึ้นบนลูกเลยนอนต่อสู้หกคือสยบตรงกับภาษาอังกฤษว่า surrender ยอมสู้หกให้ยอมยกให้และยอมแพ้ที่มันนั่งอยู่กับเพื่อนมันสู้เอี๊ยกับกิเลสยากเอ๊ะมันสิมันนอนจังหน่อยมีแต่หมู่นั่งสลากนะจะพอตายอยู่บ่ได้นี่ไปหามื้ออื่นสอกเนี่ยมันสู้เอี้ยก็ไม่ได้เมื่อไม่สู้เอี้ยมันก็ไม่ต้องสู้หกเพราะนั้นครูบาอาจารย์ที่ท่านเหนื่อยๆยากๆเนี่ยท่านหวังอนุเคราะห์พวกเราท่านก็มาเพราะนั้นพระวินัยเนี่ยเป็นรั้วล้อมกิเลสที่มีอยู่ไม่ให้มันขยายตัวที่ยังไม่มา สัมปรายิกานังอาสวานังปฏิฆาตายะเนี่ยต้องพาสวดซะแล้วต่อไปนี่แปลพร้อมแปลก็คือเอาหนังสือบาลาบาลาไปแล้วก็แล้วหมดเข้าใจต่อมาอีกอัปปสันนานังปสาทายะเพื่อบุคคลผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสได้เกิดความเลื่อมใสอย่าสมมติว่าเข้ามาเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าสงบสงบศีลาจารวัดระเบียบวินัยดีเขาเกิดความเลื่อมใสเออเราไม่เคยคิดว่าเข้ามาวัดเนี่ยมันจะน่าเข้ามาแต่พอมาแล้วสบายใจมองไปที่ไหนเย็นตาเย็นใจดูพระสงฆ์องค์เจ้าสงบสงบดูสามเณรน้อยๆน่ารักอยากจะให้ลูกเราเป็นอย่างนี้นั่นๆก็เกิดคุณงามความดีเกิดขึ้นโอ้มันเป็นตะมีอยู่ได้วัดนี่น่าจะมีในโลกพระสงฆ์องค์เจ้าน่าอนุเคราะห์บุคคลเหล่านี้พอดุงธรรมจันโลกโอ้ยศาลาเพิ่นแห้งแอมดีบาดนี่ควันมันอ้อยเองหัวหน้าการประถมศึกษาแกทนไม่ได้แกถือไมค์ขึ้นไปยืนเทศขออภัยนะครับว่าท่านผู้ใดสูบบุหรี่เพื่อสุขภาพส่วนรวมงดไปก่อนครับที่มีฉะนั้นออกไปข้างนอกท่านหันหน้าพูดไปกับชาวบ้านแต่ความจริงชาวบ้านเขาไม่สูบพูดมิจฉาปกทวนปกทวนเนี่ยจะว่าอัปปสันนานังปสาถายะเพื่อให้เกิดความเลื่อมใสของผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสเมื่อเขาเกิดความเลื่อมใสเขาก็อยากทำดีเมื่อเขาอยากทำดีนั้นมโนกรรมเขาหมุนติ้วแล้วเป็นกัลยาเป็นกัลยาณธรรมคือคุณงามความดีเกิดขึ้นในใจก็สู่การพูดที่ดีก็สู่การกระทำที่ดีมันอนุเคราะห์เขาเพราะนั้นพวกเราทำอะไรอะไรนี่ให้มันเป็นระเบียบงดงามเวลาตักอาหารเวลาอะไรนะมันเป็นประโยชน์เราอยู่ในมรรคนะมรรคก็ไปว่าทางต่อมาปสันนานังทียโยภวายะบุคคลผู้เลื่อมใสแล้วก็เลื่อมใสยิ่งขึ้นมาเธอนี่ก็โอ้แห่งเห็นเอกแนวใหม่มาเธอนี่ได้ยินเอกแนวใหม่ดีกว่าเก่าเกิดความเลื่อมใสเพิ่มขึ้นมันมากแล้วก็โอ้ยมาบาดเนี่ยบ่คือเก่าเด้อเป็นจังสันจังสี่ขึ้นมาจังสี่บุตรีนั่นคือคุณค่าแห่งสิ่งที่เรียกว่าวินัยนอกจากนั้นก็มีอีกคำหนึ่งว่าเป็นไปเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมสัทธรรมทิทิทิติติทิตายะเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมถ้าวินัยนี้หมดไปนี่อย่าหวังเลยธรรมะจะเหลือสุดท้ายท่านก็เลยสรุปว่าวินัยโยอนุกหายะอนุเคราะห์ความเป็นระบบระเบียบให้งดงามเพราะฉะนั้นวินัยของพระก็คือรั้วรั้วที่ล้อมกิเลสทียังไม่พอยังจัดเป็นล็อกเป็นตาเป็นตาเป็นล็อกเป็นล่องเพื่อจะเข้าไปตาเป็นตาเป็นล็อกเป็นล่องเพื่อจะเข้าไปจัดการให้ละเอียดละเอียดอย่างข้อที่ว่าภิกษุบริโภคอาหารที่ยังไม่ได้รับประเคนล่วงลำคอไปต้องอบัติอย่างนี้ไม่ใช่เพียงแต่ว่าไปลักไปจับกันยังบ่ได้มันห้ามที่เข้าไปอีกมันทีเข้าไปเพราะนั้นเรื่องศีลก็คือเรื่องล้อมพร้อมรั้วล้อมกรอบกิเลสไว้ไม่ให้กิเลสนี่กระจัดกระจายแผลงฤทธิ์แผลงเดชทีนี้สมาธิเอ้าสมาธิสมาธินี่เข้าไปผูกล้อมไว้ยังบ่พอไปผูกคอมันไว้ยักเข้ากับหลักถ้าสมมติว่างูควายของเราเนี่ยมันตัวใดมันบ่ดีมันล้อมห่วมไว้ยังบ่พอไปผูกอีกล้อมไว้ในคอกยังไม่พอผูกเชือกสนตะไคร้มัดมันไว้ตัวปัญญาก็สอดส่องโทษภัยสิ่งที่มีคุณมีโทษตัวกิเลสผูกไว้แล้วหลังจากนี้ก็ปัญญาเนี่ยเป็นอาวุธเข้าไปคมคมไปเข็นไปฆ่าไปตัดไปชำแรกไปรื้อไปถอนถ้าสมมติว่ากิเลสนี่เหมือนกับโรคภัยไข้เจ็บศีลก็คือเตียงคือโรงพยาบาลสำหรับเก็บคนไข้ไว้อย่าออกหนีไปไหนนะสมาธิก็คือการผูกคนไข้ไว้กับผ่าตัดปัญญาก็คือมีดคมๆผ่าเข้าไปเอาไส้ติ่งออกมาเอาไส้ลงหำจัดเข้าไปแทนบอกเนี่ยผู้อุ้ยหำลงไส้เราอะเขาก็เอาคนไปนอนเตียงคนสมัยก่อนเขาไม่มียามึนยาชาเขามัดคดก็ส่งไปหมอชีวกโกมาลพัฒน์สมัยก่อนผ่าหัวขมองคนเอาพยาธิตัวจีดออกหมอทุกวันนี้ยังไม่เก่งเท่าผ่าอาจารย์ชาเป็นอัมพาตผ่าขมองหมอชีวกเลยก็มัดคดก็ส่งเลยผ่า เอาขีบตัวพยาธิออกลักษณะนั้นคือการมัดไว้นั่นคือเรื่องของสมาธิลักษณะแห่งการผ่าเอาตัวพยาธิออกนั่นคือเรื่องของปัญญาเพราะนั้นมรรคมีองค์8เราจำเป็นจะต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีแต่ศีลอย่างเดียวก็ไม่ได้ถ้าศีลไปจบลงแค่ศีลไปไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลแต่จะบรรลุด้วยศีลหาไม่ได้จะต้องมีสมาธิมีปัญญาเพื่อเข้าไปทำลายทั้งอกุศลศีลและกุศลศีลศีลอกุศลก็มีศีลโง่ศีลบูชาถือด้วยความหลวมความค่ำด้วยความยึดมั่นถือมั่นโง่กุศลศีลแบบนี้ศีลฉลาดฉลาดแล้วก็ยังเข้าไปหลงอยู่ในศีลนั้นก็เลยเกิดกุศลสังกัปปะตามมาคิดอย่างที่เฮาเนี่ยสังเกตบังแต่ก่อนเฮาเคยคิดดีๆบ่พอเรามาบวชเรารักษาศีลดีๆเริ่มมีสมาธินะมานั่งมันจะคิดดีๆคิดไม่เหมือนเก่าแล้วไปนี่จะไปทำอย่างนั้นจะไปพูดอย่างนั้นจะไปพูดกับพ่ออย่างนั้นพูดกับแม่อย่างนี้จะพาพ่อพาแม่พาพี่พาน้องพาชาวบ้านทำอย่างนั้นมันคิดไปนั่นเรียกว่ากุศลสังกัปปะดำริใคร่คิดในทางที่ดีในช่วงนี้ท่านให้ก้าวล่วงกุศลสังกัปปะดูมันไปเฉยๆอย่าหลงมันมิฉะนั้นเหนื่อยไปกับความคิดนั้นเมื่อความคิดนั้นเหนื่อยลงกายล้าจิตอ่อนล้าทีนี้อกุศลจะขึ้นอย่างน้อยบัดนี้คิดบ่ดีได้ขึ้นมาน้ำหลังบัดเอาดีนี่ไปรอซะก่อนพระพุทธเจ้าว่านกต่อโอทะเปยยะโอคะจริกังพยามารใช้นกต่อตัวผู้เนื้อต่อตัวผู้คือเอาความคิดดีๆนี่ไปล่อไปล่อใจให้คิดซะก่อนอย่างสมมติว่าพวกคุณเป็นพระเนี่ยพระหนุ่มๆเนี่ยพอนั่งสมาธิระลึกถึงศีลของตนเองก็ดีไม่ด่างพร้อยระลึกถึงสมาธิมันก็ได้ฝึกได้ทำมาเกิดปีติปาโมทย์สงบลงแล้วความคิดดีๆเกิดขึ้นถ้าเป็นพระก็จะไปเทศจะไปสอนคนนู้นคนนี้แล้วอย่างนั้นก็วาดภาพคนมาฟังเทศเต็มในคนมากๆนั้นมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายในผู้หญิงมีผู้สาวมันจะหล่อพันได้บาดเนี่ยผู้สาวก็งามซ้ำอันนี้ผู้ขี้ร้ายจะมันไปตายใส่บ่มาฟังเทศมันจะเถื่อนี่จะผู้งามๆแล้วก็รวยพร้อมไปนั่นหลังจากนั้นก็จะฟังเพิ่นฟังแล้วก็สิว่าเพิ่นบ่ดีมวนน้ําเพิ่นบัดนี้เพิ่นไปแล้วก็คิดนําจักหน่อยเพิ่นก็คิดอ้อมไปหาเขาไปหั่นลงทางมันเทศได้ลงทางเฮาก็จะว่านกต่อนกต่อตัวผู้เนื้อตัวเนื้อต่อตัวผู้ที่เราพอใจในความคิดของเราไปเรื่อยๆแต่ถ้ามีอีกแบบหนึ่งไม่พอใจอยู่ไปดีๆไม่พอใจมูก็ไม่ดีไม่พอใจใครสักคนในนี้วะนั่งสมาธินะมูก็บ่คักคือนั่งผู้เดียวไม่พอใจต้องไปหานั่งผู้เดียวนั่งว่านี่บ่คักนั่งอยู่ในห้องบ่ดีตากแดดก็จะนั่งตากฝนไปพุ่นได้บาดนี่ความไม่พอใจเป็นนกต่อตัวเมียวะเป็นเนื้อต่อตัวเมียมีตัวหูมีตัวแม่ถ้าเอาความพอใจมาล่อบ่ได้เอาอันบ่พอใจมาล่อคันบ่พอใจหมู่นั่งๆเขาบ่พอใจเจ้าของพัดสัวตายแท้เนาะกูนี่มาบวชน้ำหมู่มานั่งสมาธิก็บ่เห็นมันมีเป็นหลุยเป็นแก๊สหยังหมู่เพิ่นคือว่าเห็นอันนั้นหมู่เพิ่นคือว่าเป็นอันนี้กูมันคือบ่เป็นหยังจักเทื่อเนาะจักหน่อยก็นอนได้บาดนี่ขี้ข้านได้บาดนี่แน่มันต่อเอาทั้งพอใจและไม่พอใจพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเหมือนนกต่อเหมือนเนื้อต่อตัวผู้และตัวเมียของพญามารเพราะนั้นเราต้องฉลาดตอนนี้ล้อมคอกเอาไว้เอาศีลล้อมไว้ในจำนวนศีลใหญ่ๆเนี่ยสรุปแล้วจะมี800,000ข้อก็ตามทั้งกับผ่าลงแบ่งเป็น4ระดับเรียกว่าปาริสุทธิศีลสุทธินี่แปลง่ายๆว่าสะอาดแล้วสุทธิยังมีขั้นเป็นระดับสุทธิสะอาดธรรมดาวิสุทธิไม่ใช่ธรรมดาสะอาดเป็นพิเศษสะอาดมากแต่ปาริสุทธิบาทเนี่ยสะอาดรอบเหนือธรรมดาเหนือวิเศษที่สุดโอ้มันละเอียดจะได้สุทธิวิสุทธิปาริสุทธิเพราะนั้นปริสุทธิศีล4ของพระเรา ของโยมก็มีเราจะเห็นได้อย่างปานาติปาตาเวรมณีศีลห้างเขาเนี่ยจะมาเกี่ยวกับศีลทั้งสี่นี่เหมือนกันแต่บางคนละระดับกันอย่างอทินนาอย่างนี้อย่างมุสาวาทาอย่างนี้มันจะมาเกี่ยวกับอาชีพมันหลอกลวงกันอะไรกันเนี่ยเพื่อจะเอาผลประโยชน์มาเอาเป็นประโยชน์ของตนเองก็ไม่หนีไม่พ้นศีลสี่อันที่ว่าปริสุทธิศีลปฏิโมกสังวรสำรวมในข้อห้ามที่พระพุทธเจ้าห้ามเอาไว้อินทรีย์สังวรตัวนี้สำรวมอินทรีย์ชาวบ้านมันก็อยู่ระดับชาวบ้านสำรวมอินทรีย์ชาวบ้านเน้นไปที่สุราเมรยมัชปมาทธานาเวรมณีไม่ให้ทำลายอินทรีย์คือความมีสมรรถภาพของจิตของตาของหูของจมูกของลิ้นของกายของใจอินทรีย์หกตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าไปกินเหล้าเมาไปดมกาวเมาสูบฟินเมาสูบกัญชาเมาบ่เป็นระเบียบเลยตาหูจมูกลิ้นกายใจคึดจักเบิ่งจังได๋ก็เบิ่งคึดจักเว้าจังได๋ก็เว้าไปเนี่ยเพราะนั้นมันควบคุมไว้หลุมหลวมในจำนวน4อันนี้อาชีวะปริสุทธิเรียนชีวิตโดยบริสุทธิ์อย่างยิ่งบริสุทธิ์อย่างยิ่งของพวกเราก็ยิ่งละเอียดกว่าของชาวบ้านทีนี้ก็มาถึงตัวสุดท้ายปัจจยสันนิสิตะสิงชาวบ้านก็อยู่ระดับชาวบ้านพิจารณาปัจจัยทั้งสี่ก่อนที่จะบริโภคจะใช้จะสอยให้มีปัญญารู้เท่าทันคุณของมันโทษของมันคุณค่าแท้เป็นอย่างไรคุณค่าเทียมเป็นอย่างไรมันมีคุณค่าอยู่สองระดับคุณค่าแท้คุณค่าเทียมคุณค่าแท้คืออย่างสมมติว่ากินอาหารเนี่ยถ้าชาวบ้านเขามีปัจจยสันนิสิตาสินเขาก็คิดว่าสูบบุหรี่นี่มันมีคุณค่าอะไรไม่มีคุณค่าแท้จริงมีแต่คุณค่าเทียมโก้เก๋เข้าสังคมได้คักเป็นคนที่อยู่ในมีระดับหน่อยนั่นเป็นคุณค่าเทียมทีนี้คุณค่าแท้ไม่มีนอกจากนั้นยังมีโทษกินเหล้ามีคุณค่าอะไรมีแต่คุณค่าเทียมว่าเข้ากับหมู่กับคณะเข้ากับเพื่อนกับฝูงทันสมัยโกเก๋เป็นคนอยู่ในระดับชั้นของสังคมได้ยังดีเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้มีเงินมีทองนั่งเบียร์มา2ขวดไอ้น้องว่าฉันโสบยาปุ้ยขาสันดิดๆๆเย็ดขาสําหรับคนขัดนั่นคือคุณค่าเก๋คุณค่าเทียมแล้วก็มีโทษถ้าชาวบ้านเขาเว้นประเภทนี้นั่นน่ะเขามีปัจจยสันนิสิตาสิงใส่เสื้อผ้าเสื้อผ้ามีคุณค่าอะไรถ้าเขามีปัจจยสันนิสิตาสิงอย่างพวกเราปฏิสังขาโยนิโสจีวรังปฏิเสวามีเราพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงนุ่งห่มจีวรนั่นจังยาวะเทวสีตาสาปฏิคาตายะเพื่อบำบัดความหนาวอุณหสปฏิคาตายะเพื่อบำบัดความร้อนคุณค่าแท้ของเสื้อผ้ามันอยู่ตรงนี้ป้องกันบำบัดความหนาวความร้อนป้องกันสัมผัสเหลือบยุงลิ้นไรสัตว์เหื่อคานปกปิดอวัยวะส่วนที่หน้าละอายทีนี้คุณค่าเกคุณค่าเทียมงามโก้สีนั่นสีนี่ทรงนั่นตรงนี้ไปใส่แสดงออกให้เขารู้ว่าเราเป็นคนชั้นสูงในสังคมเนี่ยอันนั้นเป็นคุณค่าเทียมต้องเสียเงินเสียทองมากมันละเอียดอยู่คนละระดับกันระดับของชาวบ้านระดับของพระสงฆ์องค์เจ้ามันเป็นระดับที่นี้พระสงฆ์เหล่านี้มันเกินชาวบ้านสีเหลืองสีเขียวสีแดงไม่มีเราเอาสีเดียวชาวบ้านเขาเวลาเขามาโฆษณาขายรองเท้าธรรมดารองเท้าแตะเนี่ยเขาไม่พอคู่แล้วเป็นร้อยเป็นพันแถมไปใส่เขาตีมันเสด็จจิบหายผมไปกรุงเทพมันมีแต่คนจะถวายรองเท้าเดี๋ยวนี้เขารู้แล้วถวายมาผมก็ไปใส่จ่อยผมจะแตะๆห่างๆผมหันสบายคนกรุงเทพจะให้เราเป็นผู้ดีอยู่เรื่อยบางคนไม่ถามนะมาดูท่านใส่รองเท้าเบอร์อะไรวันนั้นผมได้มา5คู่ไปเที่ยวกรุงเทพเจ้าผมแจกผู้ใดแน่ไปซื้อรองเท้านั้นรองเท้าอุ้ยคู่เป็นพันก็มีรองเท้าคาดแบบแตะคาดใส่พระใส่เข้าไปนิ่มตีนพอดีเลยพอดีตีนแดงตะแคงตีนเดินเพราะกลัวตีนดำผมมาใส่แต่ห่างผมคือเก่าชาวบ้านเขาอยากได้บุญเขาไม่ได้รู้อะไรเฮาได้ดีใช่แห่งผักต่อไปนี่มันจะขุ่น
1: บาทประดับมุกก่อนเพิ่นสิใส่เข้าไปจักหน่อยบาททองคําเพิ่นจะอวดยี่ห้อกันเองหน่อยหนังสือพิมพ์ลงข่าวไปหัวพระแย่งบาททองคําหายวับไปกับสายหมอกก็จะพามาจังซั่นเพิ่นขายสีหน้าเพิ่นเพราะนั้นพุทธเจ้าจึงไม่ให้ประดับประดาบาทเบิดอะไรต่างๆก็ธรรมดาธรรมดาให้รู้จักคุณค่าของมันคือไฟอาหารกินได้ไม่มีโทษนี่เป็นเรื่องของมรรคนะศีลล้อมครอบกิเลสไว้สมาธิผูกกิเลสให้มันอ่อนแรงเพื่อจะเข้าไปจัดการกับมันตอนนี้มันยังแรงถ้าเฮาตื่นมาล้อมหัวแหวเตือนมากับมาผูกมามัดกิเลสที่มันกระวนกระวายทีนี้จิตนี่มันคิดนะมันคิดอย่าไปโกรธอย่าไปแค้นกับมันความคิดนี่มีประโยชน์มากถ้าเรารู้จักรีบรู้ความคิดผมนึกถึงเจ้าคุณสุวรรณเจ้าคุณสุวรรณท่านบอกดีดีให้บ้านสร้างเนี่ยนี่ฝากแม่น้ำสงขามเนี่ยเดินไป 2-3 ชั่วโมงก็ถึงบ้านสร้างฝากแม่น้ำสงขามมันเป็นทุ่งกว้างเหมือนทุ่งใหญ่ซาเซโบเขาเรียกทุ่งหนองฟ้าหนองด้วงสมัยก่อนควายเนี่ยปล่อยไปทั้งปีเอิญบ่ค่อยห่างไปนี่ต้องระวังงัวระวังควายมันเขาปล่อยควายเป็นฟุ้งๆเลยเหมือนควายป่าเห็นชาวบ้านวิ่งเข้าไล่ชนผมเคยขี่ม้าผ่านไปแต่ก่อนทีนี้สมัยก่อนพระธรรมทูตไม่มีรถขี่นะเดินไปชาวบ้านก็เอาเกวียนมารับจะไปเทศบ้านโน้นบ้านนี้ทำหนังสือจากผู้ใหญ่บ้านกำนันเขาเอาใส่กระบอกไม้ไผ่พายไปแจ้งพระธรรมทูตพระครูเจ้าคณะท่านจะมาแต่ก่อนผมยังเคยไปหามเลยผมคงไม่รู้แต่ก่อนในนี้รู้ว่าคนที่เราไปหามนั่นคือพระธรรมทูตมาวัดดงบังนี่จะมาบ้านแพทย์ใช้บ้านไปกันเมื่อบ้านไปหามพระหามพระเอิญว่าพระครูบ่เคยเห็นจักเถื่อท่านพระครูนี่เป็นครูจังไหนโอ้ยยิ่งใหญ่เหมือนพระราชานะท่านพระครูสมัยก่อนไปหามหามมาฟังท่านเทศนี่ท่านเจ้าคุณสุวรรณนี่สุวรรณธีราจารย์เดี๋ยวนี้ท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดหนองคายท่านก็เป็นพระพ่อคู่นี่แหละเขาเอาเกวียนมารับที่นี่ท่านบอกว่าอยากจะเดินขี่เกวียนมันยิ่งลำบากกว่าเดินมันกระทอกกาแผกมันเดินไปเขาก็เอาเกวียนตามหลังให้ท่านเดินก่อนกลัวว่าฝุ่นเกวียนมันจะถูกท่านก็เดินที่นี่สาวๆมันเลี้ยงงูเลี้ยงควายยังมันเห็นทางแล้วมันบอกเห็นแล้วมันก็ล่ำโว้แล้วเนาะขึ้นมาเจ้าหน้ามันก็บอกฝ่าห้องฮึดไผบ่คือเป็นหมามันว่าเนี่ยคู่เนี่ยซ่ามีแต่หมาทั้งนั้นมันว่าฮะมันมีความมันด้วยแหละนางสลาบอยู่นี่มีอยู่บ่พวกคือไผบ่คือเป็นหมามันก็บ่แม่นว่าเนี่ยอื่นดอกมันสิว่าคือแนวเดียวอันนั้นน่ะมันบ่แม่นคืออีหยังดอกคือแนวใต้สะบือนั่นน่ะว่าฝ่าห้องฮึดไผบ่คือเป็นหมาเนี่ยคู่เนี่ยซ่ามีแต่หมาทั้งนั้นมันว่าเจ้ามันเห็นหรือบ่เห็นมันล่ํามันบ่เหลียวเบิ่งเจ้าคุณตะวันก็มาเล่าบันฟังของวันนั้นแล้วเขาเทศบันฟังแม่นตัวไผบ่เคยเป็นหมาสัญญาคู่ญาสามามานั่งสมาธิเฮงคึกกินคิดก็ช่างมันเราสร้างสัมมาทิฏฐิสิสัมมาสติสิระลึกชอบระลึกชอบระลึกชอบระลึกชอบอยู่ในหยังเดี๋ยววันหลังเราจะต้องสวดองค์มรรค8อยู่ในนี้สัมมากตมาจะสาธิกเวสัมมาสติดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัมมาสติเป็นจังใดเพิ่นจะบอกเราก็แปลกันระลึกชอบระลึกไงระลึกรู้กายเคลื่อนไหวระลึกรู้ใจมันนึกคิดสภาพแห่งอาการรู้ต่างๆของอายตนะเพราะนั้นเวลามันคิดเป็นเครื่องมือให้เรารู้ให้เรารู้ถ้าผู้ใดอยากจะเก่งทางปัญญานะอยากเก่งปัญญาอย่าเอาแต่สงบอย่าสนใจเรื่องสงบเร่งเข้าไปรู้เรื่องตัวรู้ให้มากๆเอาความรู้นี่ไปต่อความรู้รู้ครั้งหนึ่งสองครั้งมันคิดคิดมารู้เข้าไปจนมันรู้ล่วงหน้าเลยอย่างนี้จึงเรียกว่าอภิญญายะท่านกำลังเดินอยู่ในมรรคมรรคนี่ก็เป็นจักขุกรณีเมื่อเรารู้เข้าไปรู้เข้าไปรู้เข้าไปรู้จนทันมันจนมันคิดมาไม่ได้จนหัวเราะมันอยากให้คิดจึงคิดไม่อยากให้คิดก็ไม่ต้องคิดเลยทีนี้ท่านก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่า จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าอุทปาทิโอ

0: จักขุอุทปาทิญาณังอุทปาทิจักสุคือสิ่งที่ให้เห็นนี่ญาณสิ่งที่ให้รู้นี่เกิดขึ้นแก่เราแล้วแต่ก่อนเราไม่ได้รู้เลยเราคิดทิ้งคิดขว้างคิดแล้วก็รำคาญกับมันเพราะนั้นพวกเราเนี่ยอย่าไปรำคาญเอิ่นมันมาโหลดขึ้นกันรู้มันเข้าไปรู้มันเข้าไปนั่นจะเป็นสัมมาทิฏฐินั่นจะเป็นสัมมาสตินั่นจะเป็นสัมมาสมาธิสมาธิจะเกิดเองถ้าเรารู้เข้ารู้เข้ารู้เข้าสมาธิเกิดมาหลังปัญญาทางเดินตามทางยังไม่รู้จักทางเพราะยังไม่ถึงเป้าหมายมันเข้ามาวัดของเราเนี่ยเขามายังไม่ถึงเขาไม่เคยมาเขาเดินถูกทางเขาก็สงสัยแมนบ่หนอแมนบ่หนอจนกว่าเขาเดินมาถึงวัดเนี่ยความสงสัยก็หมดบอกโอ้แมนอีหลีไปทางเส้นนี่ทางมานิพเพถูกแล้วมันเดินถูกอยู่แต่มันยังสงสัยเพราะมันยังไม่มาถึงเมื่อใดเราใส่แน่นอนพระโสดาบันทำความทุกข์สิ้นไปได้ 25% ดับทุกข์ไปได้มรรคของท่านชัดเจนขึ้นมา 25% มันจึงเป็นระดับระดับระดับโสดาบันจึงทำลายอาสวะสังโยชน์ข้อที่เรียกว่าสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาความสงสัยสีลัพพตปรมาสการประพฤติปฏิบัติที่ยังรูปคำไม่เข้าใจบัดนี้เข้าใจขอวัดปฏิบัติที่ถือเข้าใจแน่นอนเข้าใจเป้าหมายรู้จุดยืนเห็นเป้าหมายเพราะนั้นจึงมีคำว่าสักกายทิฏฐิความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในตัวตนที่แท้จริงจางคายคืนลงไปถึงแม้ยังไม่ขาดหมดแต่ก็รู้ว่าไม่ใช่เราแน่ๆยึดมั่นในเต็มที่ไม่ได้มันคายไปแล้ว 25% ต่อมาก็วิจิกิจฉาเรื่องสงสัยในการปฏิบัติว่าอย่างนี้ถูกไหมอย่างนี้เป็นคำสอนพุทธเจ้าหรือไม่มันไม่สงสัยมันแน่ใจที่สุดเลยวันมันต้องถือถ้าเราทำมาขนาดนี้เห็นแค่นี้ถ้าเราทำต่อไปมากๆจะเป็นอย่างไรมันเห็นหลัก
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
3: Shipper Center ครบครัน
4: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วั

0: สดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
1: ให้โชคให้มันให้มัน
2: พอใจฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
3: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
3: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
5: เปิดแล้วเปิดแล้ว
6: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
5: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
6: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
5: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหาร
6: ัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
7: ทางออกไปอำเภอพ้นท้องบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
6: โทร080 194 5318

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: าไปแล้วเด้ยังบ่ปล่อยมืออีกบ
1: ่เป็นยังเดี๋ยวนี้จับบ่ได้เลยบ่
0: ดีแล้วล่ะคนน่ะฮักคือเจ้า